0: บอสก็เป็นนักจัดรายการด้วยเป็นศิลปินด้วยนะครับของเฟรม95ลูกทุ่งมหานครนะครับล่าสุดไต่เข้ามาอยู่ในลิสต์ที่8ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเพลงนี้นะครับหลายคนชอบนะครับตี3นะครับบอสธีรพงษ์นะครับ
1: ฮิตที่7
0: ฮิตที่7นะครับเคยอยู่ในฮิตที่1หลายสัปดาห์ปัจจุบันยังคงเส้นคงวาอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับหลายท่านยังชอบกันอยู่นะครับก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบาน

อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่หลายท่านก็ยังคงขอกันมาตลอดนะครับฮิตที่13ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแก้บนครับก้านตองทุ่งเงิน

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ันนี้ได้ยินเสียงรัดคอแล้วนะคะ
1: จนได้
0: จนได้นะ
1: เพราะเป็นคนบิ้วว่าให้ร้องเพลงนี้สิ
0: เออ
1: แต่จริงต้นฉบับเนี่ย
0: พี่บ่าววี
1: บ่าววีนะครับเป็นเพลงดังขอนไม้กับเรือใช่ป่ะบิวกาลีเขาเป็นเพลงแก้ก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่ผู้ชายถนัดนักก็เลยบอกว่าอ่ะอุ้มร้องเพลงนี้สิ
0: ขนาดไม่ถนัดนะเออจะถ้าขนาดจะขนาดไหนเนี่ย
1: คือเนื้อร้องมันก็เหมือนกับบ่าววีแต่บ่าววีเขาจะร้องสักๆหน่อยนะครับ
0: แบบว่าเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อย
1: สักๆหน่อยอันนี้ก็จะนุ่มๆแล้วเขาจะแปลเนื้อกันเล็กน้อยนะครับนี่คือเพลงสองเราในเวอร์ชันบิวกาลีนี้ครับ
0: นี่มีส่งดาว
1: อ๋อเหรอใครอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดี
0: พ
1: ี่
0: ต้อมแบริ่งนะคะขอบคุณค่ะบอกว่า
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
0: เนี่ยสักพักมีเสียงรัดคอไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเขาเลยส่งดาวให้เลย50ดวง
1: เอามากกว่านี้ได้ไหมอ่ะ
0: พร้อมเพลงไปเลย
1: เอาพร้อมเพไหนใครพร้อมเพ
0: หนูนี่แหละบอกล้อเล่นนะคะล้อเล่นล้อเล่น
1: อ่ะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนามชีวิตประจำวันจันทร์นะครับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะครับเรื่องราวของการที่จะมีคติธรรมนำชีวิตนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณฟังต่อนะครับ
0: ค่ะเป็นคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านสอนว่าความสะอาดในจิตใจของตัวเราเองจะเป็นเครื่องรางที่คุ้มกันตัวเราได้ค่ะ
1: อ่ะวันนี้ SMSที่ถูกมาเลือกมามากที่สุดทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายพรุ่งนี้เราดูแลกันใหม่นะครับ 7:00 ถึง 10:00 นะครับอบอวลครับเร็กรัชเมศนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการในทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสินธัญญากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเรายังเป็นช่วงที่ถวายความอาลัยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนก็คงจะเรงทาเองก็รู้สึกใจหายรู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดอ้าวก็พวกเราก็ต้องทำหน้าที่กันต่อค่ะมีชีวิตที่ต้องเดินต่อเราก็ต้องมีพลังสู้กันไปนะคะให้กำลังใจกันไปวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างคะแนะนำเพลงกันได้นะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่022481366นะคะสวัสดีกันทาง Facebook กันด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยอันนี้ต้องขอความเมตตาเลยนะคะเราจะได้มีสมาชิกเข้ามามากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็เข้ามาด่วนนะคะวันนี้คุณวรวรรณสวัสดีค่ะนะคะวันคุณพี่หวานใจค่ะแชร์เรียบร้อยคุณนุ่นรับซ่อมผ้านะคะน้ำหวานค่ะแล้วก็ใครอีกรายงานตัวด่วนๆค่ะ S Bakery จดมาจากตามเมื่อกี้นะคะไปใส่ไส้ขนมปังพี่ปุ๊กกลับจากลำตะคองแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะหลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็มีใครอีกก็คงจะข้อความคงจะไหลๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาใหม่แล้วก็รบกวนกดแชร์ด้วยนะคะพี่สวรัญญาสวัสดีค่ะคุณกดชมนนะคะแล้วก็บุ๋มบิ๋มสวัสดีจ้ะลูกแล้วก็ทุกคนค่ะวันนี้ยังฟังเหมือนเดิมพี่สุวรรณยาบอกนะคะน่ารักสุดๆแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะคุณมรกตเชฟพงศ์ทำไมเสียงเศร้าจังก็เนาะก็ทุกคนก็อยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังเปิดเพลงให้ฟังได้แบบประมาณเพลงกลางๆนะคะสำหรับในช่วงวันนี้เศร้าในดินสีในน้ำสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนะคะหนองซ่ามาแล้วได้ฟังเพลงที่แม่เปิดป่ะเนี่ยคุณหญิงศรีค่ะห้ามทวงแม่อีกนะก็ส่งกันไปบทเพลงฟังสบายๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเพลงช้ากับเพลงจังหวะกลางๆมีนะคะแล้วก็ใครอีกคุณที่ว่านี่เห็นไหมครอบครัวของเราใหญ่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะเรามีการแชร์ตรงนี้แหละที่ทำให้มีผู้คนเข้ามาชมกันนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือทั่วโลกเลยนี่คือวิธีของโซเชียลค่ะที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ต้องขัดสรรเอานะคะว่าเราควรจะเสพอะไรแต่บทเพลงท้าเชื่อว่าหลายคนคงจะฟังแล้วทำให้มีพลังขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นดนตรีบำบัดดังนั้นเราจะมาบำบัดกันด้วยบทเพลงกันหลายๆบทเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะนึกถึงเพลงอะไรก็แนะนำได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังในช่วงสายชีวิตใจแบบขอปุ๊บจัดปั๊บในระหว่างนี้เตรียมตัวค่ะว่าจะแนะนำเพลงอะไรกันที่022481366นะคะรอสายอยู่ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อนนะคะในฮิตมาราธอนส่งไปถึงเรื่องของความรู้สึกดีความรู้สึกก็เรียกว่าอยากเป็นเจ้าของว่าอย่างนั้นนะคนเราเวลาที่ถูกตาต้องใจปุ๊บแน่นอนล่ะทุกคนก็อยากจะได้มาเป็นเจ้าของแต่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไงบางทีเขามีเจ้าของอยู่แล้วด้วยซ้ำดังนั้นเพื่อความถูกต้องความเหมาะสมเราก็ไม่ควรที่จะไปจัดการแย่งเขาถูกปะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติถ้าถึงวันนึงที่เป็นของเราเดี๋ยวก็มาเองอะทว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วไม่มีเหตุบังเอิญไม่มีเรื่องที่จะเขาเรียกว่าที่เราจะไปห้ามในทุกๆเรื่องนะคะถามว่าทุกๆเรื่องเลยต่อให้ห้ามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาจะเป็นคู่กันห้ามขนาดไหนถ้าเขาจะได้มันก็คงจะห้ามไม่ได้นะคะนี่คือเรื่องของบุญกุศลที่เราสั่งสมมาสร้างมารวมถึงการที่เราคล้องกันมาด้วยวันนี้เป็นไงนะคะคุณสุบินพี่ลุงหนวดเหรอขอเพลงเลยนะไข้รอหมอคือเพลงอะไรคะอ้าวก็แนะนำมาอีกทีนะคุณนนท์วิสาสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเพลงกันนิดนึงค่ะสำหรับฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจตามมาด้วยกุ้งสุทธิราชนะคะกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอปิดฮิตมาราธอนด้วยเพลงอยากบอกรักเธอเอชยามิชัยค่ะก็มาถึงเพลงที่แถมต่อเนื่องนะคะคนข้างหลังนะคะคุณข้างหลังสินธนิยกรถ้าหากว่าคันหลังเก่าไง แต่นี่คือคนข้างหลังมาถึงเพลงหลงค่ะน้องเจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็เพลงรอเป็นคนถัดไปตะกะแตนชลดามหานครไลฟ์ต่อเนื่องเลยลองยังสิยังแม่เตรียมไว้ไงเตรียมไว้ว่าจะเปิดให้ฟังเพราะเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็เตรียมรอสายด้วยรอสายที่022481366ค่ะด่วนๆเลยนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันถ้าจะให้ฟังเพลงเป็นมหานครไลฟ์กับเสียงร้องของน้องโตเนอร์ค่ะมาในมหานครตลอดที่ติดตลาดที่แฟลตคอนจันเมื่อ22 มีนาคม ปี 68กับลองฟังแล่นี้ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายค่ะและต่อสายมานะคะ022481366ขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงสายชิวใจค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: มาค่ะสายชีวิตจะแนะนำเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ครับเป็นยังไงบ้าง
5: ก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิม
4: แล้วเปิดร้านอย่างตอนนี้
5: อ๋อเปิดตอนเย็นฮะห้าโมงเย็นครับ
4: ห้าโมงเย็นถึงกี่โมงอะคะ
5: ถึงประมาณสามทุ่มครับ
4: แล้วออเดอร์เป็นยังไงบ้าง
5: ตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆแต่วันนี้น่าจะดีเพราะว่าแอปมันใช้ได้วันนี้ครับผม
4: เอาเหรอมันหายไปไหนมาโทรศัพท์
5: เขาสั่งได้วันนี้ฮะก็ให้ใช้วันนี้
4: อืม
5: ก็ให้ร้านค้าทั่วไปใช้ก่อนแล้วก็แอปมาใช้วันที่15
4: อันนี้คือเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับทำไมถึง
5: ไลน์แมนพวกอะไรไงครับผม
4: เหรอคะเพิ่งจะใช้ได้วันนี้อ้าวก็ขอให้ยอดปังๆที่ครัว3จอนะคะอันนี
5: ้
4: เป็นแฟนที่เรียกว่าเหนียวแน่นมากๆขอบคุณคุณนพดลนะคะก็ขอให้ทำอะไรก็เรื่องสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาเนาะที่สำคัญสุขภาพนี่แหละสำคัญที่สุดเลย
5: วันนี้เหมือนถูกหวยเลยเนี่ยเพราะว่าได้ฟังทั้งอะไรคนคอยเกาหลังแล้วก็ได้ต้นเหนื่อยอีก
4: ต้นเหนื่อยจะไม่เหนื่อยกับมันทำไมเล่าชีวิตอ่ะแหมต้นเหนื่อยเลยนะ
5: คุ้มเลยคุ้มเลยวันนี้คุ้มเลย
4: แล้ววันนี้จะคุ้มมากกว่านี้อีกเพราะกำลังจะขอเพลงในช่วงสายชีวิตใจเพลงอะไรดีคะคุณนพดล
5: รักไม่ลืมฮะของคืนเก้าห้ารักไม่ลืม
4: โอ้โหสุดๆจริงๆมอบให้ใครบ้างคะ
5: FC ของพี่เป้าทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังไม่ลืมก็คือน้องน้ำหวานสดชื่นซึ่งสดชื่นตลอดทุกวันทุกคืน
4: โอ้โหนี่สุดๆจริงๆนี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
5: ครับผม
4: ไม่เดี๋ยวถามนิดนึงแอปนี่คือแอปที่เราใช้แบ่งที่นั่นใช่ไหมไทยช่วยไทยอะไรใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ใช้ได้วันนี้ครับ
4: ก็แสดงว่า
5: ช่วยใครอ่ะ
4: ใครช่วยใครตกลงใครช่วยใครก็นี่แหละเขาช่วยกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งโดยจ่ายแค่40% 40% 60%
5: นะรับจ่ายให้60แล้วจ่าย40
4: เพราะฉะนั้นครัว3จอสามารถรับออเดอร์ได้โดยที่ใช้

0: ตรงนี้ด้วย
1: ได้ครับ
0: ใช้แอปได้นะคะ
1: อ้าวก็ใช้ครับ
0: ที่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะคะ
1: 0890093035
0: 0890093035
1: ครับผม
0: แจ่มเลยค่ะหรือเข้าไปที่ครัว3จอก็ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมเข้าไปในเพจครัว3จอในแอป LINE MAN ครับผม
0: ครัว3จอนะพูดให้มันชัด
1: ๆครับผม
0: ใจหายแวบ
1: จอครับ
0: ใจหายแวบเอาได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็รับออเดอร์ปังๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: มาในสายชีวิตใจแนะนำที่เพลงรักไม่ลืมพี่เป้าสายันสัญญาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: กระถางดอกไม้ให้คุณนะคะพี่ออสนะคะก็เป็นหนึ่งในวงคาราบาวนะคะร้องกับพี่แอดด้วยนะคะก็เป็นเพลงบอกขอเป็นร้องเพลงเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่ออสร้องผ่านไปในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังคะฟังเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอยากให้ฟังคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะการวางแผนมรดกทางการเงินหลายคนมองข้ามไปเพราะคิดว่าแต่ละวันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้แต่ละวันที่จะหาเช้ากินค่ำที่จะหาเงินมากินมาอยู่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถจัดสรรได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองและครอบครัวนะคะวันหนึ่งที่เราอยู่จนครบสัญญาอย่างตัวเองทำไว้เนี่ยก็กะว่าถ้าตัวเองอยู่ถึง71ต้อง71เลยนะก็มันนั้นก็จะมีเงินใช้เนี่ยมันคือการจัดสรรเอาไว้ว่าเออแก่แล้วถ้าหากว่าไม่มีงานมันก็มีเงินออมตรงเนี้ยได้จัดสรรเอาไว้เพื่อเราถ้าหากมันยังอยู่ถึงแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ถึงมันก็มีเงินคืนกลับมาให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ฟังดูกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนั่นนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ส่งเท่านั้นตลอดไปนะคะลองจัดสรรดูค่ะวันละ8บาทที่เราออมเงินเอาไว้โดยมีคนกำกับทำให้เรามีวินัยมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเราเองหากว่าเราจะจัดสรรอะไรขนาดไหนก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วเขาจะให้บังคับให้คุณทำไม่จำเป็นโทรไปสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจมากกว่าก่อนที่หมายเลข022014364แต่มาฟังเบื้องต้นค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรได้คืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปปรึกษาแต่ถ้าหากว่าอยากทำเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่บอกว่าทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยดีกว่า022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงค่ะว่ามีผลประโยชน์อะไรที่ได้มาได้คืนมาหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยค่ะหรือว่าจะทำเลยก็ได้แล้วแต่ที่022014364แต่ถ้าหากว่าสมัครเนี่ยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะขอบคุณน้องนะลืมเห็นไหมล่ะสรทันนี่คืออะไรนะปาล์มโอลิฟเห็นไหมไม่ได้เข้ามานานจะคุณเรินเจริญนะคะขอร้องทำไมน้ำหวานจะร้องเพลงอะไรแอนาลิสสวัสดีจ้าถ้าเจอแอนาลิสต้องบอกอยากมีหัวใจสักร้อยดวงใจใช่ไหมชอบจริงๆเพลงนี้ขอบคุณคุณเดินเจริญบอกเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกันและกันเยอะมากๆขึ้นต้องมีพลังค่ะต้องมีพลังเมื่อคืนนี้ก็ฝันอาจจะเป็นเพราะเครียดมากมั้งฝันว่าโกนหัวบวชชีค่ะเขาบอกเอ้ยหรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เป็นจริงอยู่ที่จะมอบเพลงให้คุณผู้ฟังในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคค่ะแนะนำที่02-248-1366ค่ะแต่ตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบา ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจงความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและเข้าใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ขอบคุณพี่หนึ่งการทางนะคะเขาฟังไหมร้องเพลงเศร้าดาวใจฟ้าดาวใจท้าว่าขอไปไม่เปิดให้อีกใจหนอจะขอตายลึกในใจก็ดาวได้ลึกในใจไม่ได้ฟังเอ้ยรู้จริงนะพี่เหน่งขอบคุณนะคะที่ส่งกลอนมาให้ทุกครั้งเลยจะได้ฟังไหมเนี่ยติดตามกันแต่ตอนนี้ได้ฟังแน่ๆเพราะขอปุ๊บก็ได้ฟังกันเลยแต่ว่าได้ฟังแบบ4เพลงต่อเนื่องกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะใครแนะนำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: ห
3: ั
4: วใจยังจำถ้อยคำหนุ่มเมืองชุมพรฟังเพลงแน่จ้ะ
3: โอ้โหนักร้องเก่าแน่ๆใช่ไหมคะ
4: ได้บ้างนิดหน่อยจ้า
3: ได้บ้างนิดหน่อยเสียงพร้อมมากเลยถ้าคุยอยู่กับใครคะ
4: คุยอยู่กับพิมพ์ชุมประจวบจ้ะ
3: พี่พิมพ์อยู่ประจวบเราเคยคุยกันไหมพี่พิมพ
4: ์เคยคุยครั้งหนึ่งนานแล้วจ้ะ
3: นานแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้พี่พิมพ์ทำอะไรอยู่คะที่ประจวบ
4: ก็
3: อยู่อำเภอเมืองใช่ไหม
4: ว
3: ัน
4: นี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนจ้ะ
3: บางสะพานหรืออำเภอเมืองถ้าทำจำไม่ได้อ
4: ำเภอกุยบุรีจ้ะ
3: กุยบุรีอุ้ยตายแล้วทาผิดหมดเลยอ่ะเฮ้ยกุยบุรีเคยคุยพี่พิมพ์เคยคุยทาใช่ไหมถ้ากุยบุรีนี่นานมากแล้วนะไม่ได้คุยกันนานมากละ
4: ตั้งแต่ปีที
3: ่
4: แล้ว
3: ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงมานานมากแล้วแล้วพี่พิมพ์ทำอะไรนะเมื่อกี้พี่พิมพ์บอกทำอะไรอยู่นะคะ
4: ทำความสะอาดบ้านจ้ะวันนี้
3: ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วได้ฟังเพลงถูกใจนี่นะน่าจะเพลินดีนะพี่นะ
4: ก็ทำไปด้วยร้องไปด้วยจ้ะ
3: นั่นน่ะสิร้องเพราะซะด้วยสิพี่พิมพ์พี่พิมพ์ฝนตกบ้างไหมเนี่ยช่วงนี
4: ้ก็ตกจ้ะแต่วันเมื่อวานกับวันนี้ไม่ตกจ้ะ
3: อืมนะก็มีความสุขในทุกๆวันฟังเสียงพี่พิมพ์แล้วรู้เลยสดชื่นเลยอ่ะ
4: ขอบคุณค่ะเหมือนกันจ้า
3: แล้วพี่พิมพ์มอบให้ใครบ้างเพลงนี
4: ้มอบให้ครอบครัว95ทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นคนพิเศษทั้งนั้นเลย
3: น่ารักสุดๆเดี๋ยวเรามา
4: ขอบเขาเรียกว่าน้องพิมพ์สาวพลังบวก
3: อ๋อเหรอนี่ไงคือคนเราขอให้เราคิดบวกไว้ก่อนนะมันพลังมันจะเกิดมาจากความคิดของเราเน
4: ี่
3: ย
4: ปล่อยได้ใจก็เบาน
3: ี่แจ่มมากเลยพี่พิมพ์เออมันต้องเป็นแบบนี้นี่คนเราอ่ะมันต่อถามว่ามีทุกข์ไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ต้องข่มมันให้ได้แล้วก็จัดการมันให้ได้นะพี่พิมพ์นะ
4: ใช่แล้วต้องแยกสถานการณ์ด้วยว่าตรงไหนคนเอาไว้ตรงไหนคนปล่อย
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีชีวิตเป็นพลังบวกแบบพี่พิมพ
4: ์ใช่
3: เนอะอ๋อพี่พิมพ์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนแบบพลังบวกกันหน่อย
4: นำเลยค่ะคนสวย
3: ไอ้ได้เลยอุ้ยแหมอย่างนี้พูดโอ้ยเต็มที่เลยค่ะพี่โอ้ยชอบอะ
4: สวยแล้วแหละ
3: เอาพูดตามทานนะคะพูดตามทาน
4: จ้า
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ
4: ้และไอ้ไอยระ
3: อ่าฮ่าด้วยอ่าฮ่า
4: ไอ้ไอยระอ่าฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อะไรไอยระ
4: ไอยระบ้านพิมก็มี
3: นี่สุดยอด
4: พิมก็กินเหมือนกันจ้า
3: ใช่ไหมถึงเสียงดีอย่างนี้ไม่ไอไม่เจ็บคอเลยนะพี่นะ
4: ใส่กิ๊กใส่กิ๊กจ
3: ้
4: า
3: แจมแจมก็ขอให้พี่พิมสดใสแบบนี้นะคะไปตลอดเลย
4: แล้วกันจ้า
3: สุดเยอะ
4: ครอบครัวก็ห้าทุกคนนะคะ
3: ขอบคุณค่ะขอบค
4: ุ
3: ณค่ะแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีค่ะเนี่ยคนเราคิดบวกไงอยู่ที่ความคิดของเราทั้งสิ้นน่ะจะคิดยังไงให้มันแย่ก็ได้คิดยังไงให้มันดีก็ได้ตัวเราทั้งสิ้นเลยทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนี่ถ้ากำลังสอนตัวเองด้วยถ้าหากว่ารู้มันรู้สึกว่ามันแย่ทำไงดีต้องทบทวนเยอะๆนี่ถ้าทบทวนอยู่กับที่บ้านเต็มๆวันนึงเลยนะรู้สึกจนกระทั่งไปฝันแล้วก็ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อมั้ยเช้าตื่นขึ้นมายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องมาทำงานอีกแล้วหรอแต่ถ้าไม่มีงานตรงนี้ถ้าก็คงจะจมปักอยู่ในห้องนอนแล้วก็จะคิดอะไรไปรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันเราลุกขึ้นมาเรามาทำอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่วางไว้ก่อนเขาบอกว่าไงปล่อยได้ใจก็เบาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนทาเชื่อว่าทุกคนต้องเจอแน่ไม่มีความ สุขจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาหรอกแต่ถ้ามีความทุกข์แล้วทำยังไงให้ทุกข์นั้นหายไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มีพลังเยอะๆเหมือนที่พี่พิมพ์บอกว่าเป็นคนที่คิดเป็นพลพลังบวกนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีให้มากๆเพื่อจะได้เป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปสำหรับเรื่องราวความคิดถึงค่ะมันแน่นอนละมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละที่แต่ละทางคนที่เขาคิดถึงคนรักก็มีเยอะแยะมากมายใช่ฟังในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่าไปฟังเพลงแรกกันเลยไปที่สาวนี้ก่อนเลยค่ะสาวท่ายางไม่รู้สาวท่ายางฟังอยู่หรือเปล่าเสียงร้องของพี่ละอองดาวโสธรบุญค่ะเป็นศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ให้ฟังจอคิวฮิตกันต่อเนื่องไปเลยนะคะเสียงร้องของนิกสเลปี้นะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอค่ะกำลังทำนองนิกสเลปี้ที่เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอเป็นเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงจอคิวฮิตกับคุณผู้สนับสนุนนะคะแชมพูและทรีตเมนต์

0: ผมขออภัยค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก่อนหน้านั้นสำหรับ4เพลงที่ต่อเนื่องกันในพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคกันเริ่มกันตั้งแต่สาวท่ายางพี่ละอองดาวโสธรบุญนะคะตามมาด้วยรอที่ภูมิเรียงค่ะน้องรัชนกศรีโลพันธ์สาวบ้านแพนค่ะพี่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ซึ่งนำมาร้องใหม่ต้นฉบับแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะสาวบางกรวยค่ะน้องออนอรดีนั่นคือช่วงพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันธะอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเออระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเออระอาฮ่า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4ค่ะยังคงที่อยู่ส่วนเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะมาแรงมากหม้อหุงข้าวนะคะเพลงน่ารักน่ารักระหว่างโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พันธ์บรการนะคะอยู่ในฮิตที่1แล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจัดสรรได้นะคะโทรศัพท์ไปจัดการได้เลยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราสามารถจะจัดสรรให้กับตัวเองและครอบครัวได้กับการวางแผนมรดกตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนเข้าใจว่ามันเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าการทำประกันชีวิตเนี่ยเหมือนกับเอ้ยจะได้เงินประกันอะไรอย่างเงี้ยหากว่าเกิดอะไรเร็วซะไม่ต้องอยู่ครบสัญญาประมาณนั้นไม่ใช่เลยค่ะเจ้าโหบอกได้เลยเขาก็ต้องการให้คุณส่งเบี้ยไปเรื่อยๆจนครบสัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นส่งให้นานเข้าไว้เขาต้องการค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแช่งไม่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวได้คนเข้าใจว่าการเป็นหนี้เมื่อจบที่เราหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าหากว่าเราไปหนี้ยังคงอยู่นะคะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินส่งต่อลูกหลานนะหนี้สินก็ต้องส่งต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดสรรเอาไว้วันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเงินตอบกลับไปให้กับลูกหลานแน่นอนนะคะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเรา

่อยว่ากันนะคะเรื่องราวตรงนี้อยากให้ฟังก่อนละกันนะคะสำหรับการจัดสรรตรงนี้ค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-201-4364โทรไปปรึกษาก่อนนะคะสอบถามข้อมูลซะต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนหากว่าส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปอ่ะมันจะไงถามให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังบอกเลยเพราะว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ทาเป็นเจอก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะคะกับเรื่องราวตรงนี้ย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-201-4364แต่ถ้าหากว่าโทรไปแล้วอยากจะทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะย้ำเบอร์กันอีกนิดนึงจะได้จดทัน02-201-4364นะคะเอามาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตละค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนเลยค่ะ02-201-4364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะน้องนับดาวเข้ามาแล้วมีการซ่อนตลอดเลยพยายามหาทางแก้ไขให้แล้วเนาะทำยังไงกันดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคุณตู่คะโอ้เพลงนี้เปิดไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะแล้วก็คุณทัศนีมาไม่ทันเหรอได้ฟังกันไหมคะแล้วก็มีใครอีกใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพลงรักเอ๋ยเป็นเพื่อนเพลงหวานนะในเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตก่อนจะไปทานข้าวกันพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบทเพลงนี้ค่ะที่จะให้ฟังเป็นเรื่องราวของความรักที่พอห่างกันไปแล้วเนาะแล้วสุดท้ายก็กลับมาเจอกันเออเขาเรียกว่าพรหมลิขิตถึงบอกว่าคนเราที่จากกันแล้วเขาเรียกว่าเจอกันเพื่อจากแต่จากแล้วก็อยากจะเจอกันอีกนั่นแหละนะคะจะเป็นกี่ภพกี่ชาติถ้าหากว่าเราคล้องกรรมกันถามว่าวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเจอกันนะคะแต่อย่างที่เรามาเจอกันตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเคยเจอกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วถึงได้มาเจอกันอีกนะคะก็ขอให้เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเหมือนสายแนนหัวใจตรงนี้ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันนะคะแล้วก็ทานอาหารกันด้วยนะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงค่ะฟังเสียงของน้องก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังปชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาพิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
5: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนคร ราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระทิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอาบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับ นายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
5: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแมกกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินทร์นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะ แล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
6: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนคำครับ
9: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งจนสองแม่ลูกจนแม่ขาหัก2ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเขาได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
10: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
11: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
12: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
11: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
12: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
11: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
12: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
11: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
6: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
5: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
13: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพ

0: างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 ที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50-60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูสโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุสเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียม เพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันที4%เคลื่อนไหวอยู่ที่83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมีนหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ผ่านไปค่ะกับบทเพลงที่แนะนำมานะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงไม่ใช่สิมหานครออนไลน์ฮิตก่อนวันนี้แนะนำมาทางโทรศัพท์ทั้งจากคุณเน่งบึ้งกลุ่มค่ะคุณมานะจากจังหวัดตากยังไม่ได้ฟังใจเย็นนะคะคุณสุนาจากจังหวัดเลยได้ฟังกับดอกหญ้าในป่าปูนนะคะที่เปิดในมหานครออนไลน์ฮิตนะคะทหารห่วงแฟนค่ะคุณอริสาจากลาดกระบังนะได้ฟังแล้วก็จากคุณดอกไม้สีแดงที่ประจวบไม่ได้ฟังเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันนะคะพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดก็สำหรับมหานครออนไลน์ฮิตก็ดอกหญ้าในป่าปูนค่ะเสียงร้องของน้องต่ายอรไทยถ้าตามมาด้วยเพลงจดหมายถึงเล็กนะคะวันครูโพคาวัดก็คือเขาก็เรียนที่บ้านก็เลยบอกว่าเอามาปะกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าเนาะเราไม่ต้องเข้าไปนะมันเสี่ยงเขาว่างั้นมาเรียนกลับมาเรียนที่บ้านกันดีกว่าจบเหมือนกันก็จะได้ไปเป็นครูก็จะได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่ส่งให้คุณเพื่อนได้รับฟังกันมาถึงเพลง history นะคะเรื่องราวของเกี่ยวกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกนายด้วยนะคะรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ปลอดภัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเริ่มกันตั้งแต่แนวหลังยังคอยดามยุรีแล้วก็ทหารห่วงแฟนค่ะสมมาตรราชสีมาเมื่อกี้นี้คือเนื่องจากว่ามีเพลงชื่อซ้ำกันอันนั้นเป็นเสียงของพี่สมจิตเนาะก็เลยนิดนึงค่ะนิดนึงเข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของสมมาตรราชสีมานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง history ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะก็ติดตามนะคะว่าจะไปที่ไหนกันเราจะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เราได้เจอกันด้วยค่ะที่สำคัญได้ไปเจอทั้งนักจัดรายการทั้งศิลปินที่ไปให้ความบันเทิงกันนะคะไม่รู้เศร้าจะมีเมื่อไหร่เลยในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเลือกถวายความอาลัยอยู่นะคะก็แต่ก็อยากจะให้ได้มีโอกาสไปด้วยกันเยอะๆนะคะถ้าหากว่าทาง FM 95จัดขึ้นมานะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนับสนุนตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ปเราจะไปแก้บนกันเนาะว่าให้ทุกคนนั้นสมปรารถนากันแล้วกันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติมาเจอกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันสำหรับเพลงที่จบไปก็แนะนำมาพอดีนะคะคุณสวัสดิ์ได้ฟังแล้วนะแก้บนน้องการตองสำหรับพี่เดิมเพนค่ะเขาบอกว่าขอนำเสนอนิดนึงว่าฉันอยู่ที่คานทองห้องแอร์นะจ๊ะพี่เดินเพนเขาพูดแทนทาด้วยค่ะให้มีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงๆรวยๆทุกคนค่ะพรุ่งนี้10 โมงเช้าเรากลับมาเจอกันเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอดิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้200ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
2: นายธนารัตน์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยจากผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่บริษัทกำหนด
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

งานจากพี่กันพัฒนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่บอกเลยว่าหวานหวานนะครับฝันที่แปลว่าเธอนะครับนะก็คือชาวคณะนั่นเองนะครับก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเลยนะฮะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงงานจากน้องกุ้งแล้วก็น้องวินะครับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับรวมถึงดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฟิชชิ่งกับน้องเบนซ์ด้วยนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนนะครับเป็นวันจันทร์ที่โอ้เรียกว่าอากาศดีนะครับแหมแดดนี่จ้ามาเลยนะครับนะก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการตากผ้านะครับผ้าหนาๆ นะครับผ้านวมผ้าห่มอะไรอย่างนี้นะครับนะเราควรทำช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลยไปอีกวัน2วันอาจจะมีฝนฉ่ำได้นะครับนะแต่วันนี้ผมก็ไปส่องกรมอุตุมาให้ชาวคณะแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่เขามาอัปเดตล่าสุดนะฮะหลัง12นาฬิกาเนี่ยนะครับก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับ 40% นะครับลูกพี่วันนี้ก็ช่วงบ่ายก็ใครที่ตากในช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ช่วงบ่าย2บ่าย3ก็ไปเล็งๆไปเลเลหน่อยว่าฝนตกหรือเปล่านะครับผ้าของเราจะได้แห้งนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับนะวันนี้จัดไปแล้ว3เพลงนะครับวันนี้ชาวคณะที่เคารพของเราเนี่ยอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาเลือกเพลงนะเข้ามาจองสายได้ทุกช่องทางเลยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่เข้ามาขอเพลงหรือยังนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็เข้ามาเลือกเพลงที่อยากจะฟังได้เลยนะครับสำหรับลูกๆนะฮะทุกบ้านทุกด้อมได้หมดเลยนะครับรวมถึงพี่ๆตอนนี้ก็น่าจะเข้างานแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่ LTM FM 95นะครับพอพี่ๆมาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจหรือว่าฝากกดหัวเราะก็ได้โอบกอดก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะเรียนเชิญลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายกันก่อนนะครับมีพี่ไพลินพี่พินโยนะครับพี่มาลัยนะครับพี่ณัฐพลนะครับมีพี่ติ๋มนะพี่รินร้อยหมื่นพี่กระจรพี่หญิงศรีนะครับพี่ทิติวัฒน์พี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่มนทาพี่สายทองพี่ประเสริฐนะครับพี่ประคองพี่จิตตาพี่นิกรพี่กล้วยชูไพรพี่อุมาพรพี่บุษยานะครับนะขออนุญาตทักเพิ่มพี่วันวิสาพี่เตยวีพี่อัคพลพี่พินโยพี่จิราพรนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่หนูริงนะครับมีพี่มาลีกิตทวีพี่นิรมัยนะครับนะพี่ทิพาพรพี่ไพรงามนะครับนะพี่ละไอแล้วก็พี่ตำมนแล้วก็มีพี่พัชรานะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ครับผมพี่เล็กกาแฟมาแล้วนะครับมีพี่กิมหลีนะครับยายออดนะฮะพี่หนูริงนะพี่มาลัยเสน่หาพี่นิรมัยนะครับพี่หลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับพี่สมใจก็มาแล้วนะครับนะพี่มนทานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาช่วงนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่พร้อมกันดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยก็เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกดเข้ามาคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้กดเข้ามาได้เลยนะ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่นะกดเข้ามารัวๆจ้ะ

งานจากน้องออฟสุพนัทนะฮะนี่คือหัวใจไร้นางเอกนะครับเอาตอนนี้ผมยังปูเสือรอชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับเดี๋ยวคุยปุ๊บนะครับเปิดเพลงปั๊บเลยนะตอนนี้ลูกพี่โทรมาหลังไมค์เยอะนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ออกหน้าไมค์นะตอนนี้ก็เข้ามาเพิ่มเลยใครที่นานๆนานๆคุยกันทีนะฮะชาวคณะกดมาเบอร์นี้นะ02-248-1366 02-248-1366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น FC บ้านน้องฟอร์มนะจ๊ะเปลืองใจจ้ะ

0: โอ้ขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้องเวียงนฤมลนะครับแฟนเก่ากลับใจนะก็เป็นบันทึกในงานมหานครตลอดฮิตติตลาดนะครับที่ตลาดน้ำมันรามสองนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับคุณแป้งทานข้าวเที่ยงหรือยังครับ
2: ยังค่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนี่มันบ่ายแล้วนั้นจะบ่ายสองนะยังไม่กินอะไรเลยเหรอครับ
2: ยังค่ะ
1: โอ้แล้วจะกินประมาณกี่โมงครับ
2: บางทีก็ไม่กินบางทีก็กิน
1: อุ้ยเดี๋ยวกินข้าววันละมื้ออะไรเงี้ยเหรอครับ
2: กินข้าววันละมื้อค่ะ
1: โอ้แสดงว่าแบบมีลูกค้าเยอะใช่ไหมครับ
2: เนี่ยอด
1: อะไรนะ
2: งดอาหาร
1: อดอย่าบอกว่าไดเอทอยู่อะไรงี้คุมอาหารอยู่เหรออ
2: ะไรนะ
1: คุมอาหารเหรอ

0: หรออ
1: ะไรนะ
0: คุมอาหารเหรอครับแบบลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โอ้โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเราก็ต้องขายของแบบลูกไหน
1: มอบให้เฮียแล้วก็มอบให้หลังใหม่

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อ้าวกลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับการวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่จำเป็นมากเลยนะครับนะหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะมีเป้าหมายนะครับนะมีครอบครัวนะครับนะมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็ส่งลูกๆของเราเนี่ยครับเรียนให้สูงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะว่าการที่เราวางแผนเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะครับเผื่อเอาไว้ตอนไหนครับตอนที่บางทีเราไม่อยู่นะครับตอนที่บางทีลูกของเราเนี่ยกำลังเรียนสูงๆแล้วใช่ไหมครับแล้วจู่ๆเนี่ยนะฮะเราจากไปอย่างสงบเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะครับเพราะบางครอบครัวครับลูกพี่คุณแม่นะครับภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสือไม่มีรายได้ทั้งคู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีการวางแผนระยะยาวเผื่อด้วยนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะย้ำเบอร์นะครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับข้อไหนเราสงสัยเราไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับนะอ้าวกดที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่15พฤษภาคมนี้จนถึง30กันยา69นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

ามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้ามากดพาเรทเพลงฮิตได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงนะครับขอปุ๊บเด็กฟังปั๊บเลยนะครับช่วงนี้ช่วงเดียวเลยนะที่ต้องเข้ามาโทรเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทักษ์นะครับกระต่ายหมายจันทร์จ้ะ

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดาม่ารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียจ่อเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดย
2: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
5: ครับสง่ารามครับ
4: ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่พักผ่อนเต็มที่ไหมครับ
5: เต็มที่เลยครับอยู่คนเดียว
4: อ๋ออยู่คนเดียวเหงาเหงาไหมครับพี
5: ่เหงาไหมครับ
4: ครับว่าบางทีเราคุยกับตู้เสื้อผ้าตู้เย็นก็เพลินดีนะครับพี่ต้นครับครับผมก็ทำบ่อยครับพี่ต้นครับเออนี่พี่ต้นโอ้ลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนเยอะเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแล้วสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นไหมครับพี่ต้นครับ
5: ดีขึ้นครับ
4: ดีขึ้นแล้วนะ
5: ครับเริ่มสบายนะครับ
4: โอ้ดีมากเลยพี่ต้นเริ่มออกกำลังกายสักนิดนึงไหมครับเดินขึ้นมาแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหวไหมครับ
5: เดินขึ้นลงบันได4ชั้นทุกวันครับ
4: โอ้แข็งแรงนะพี่ต้นเนาะ
5: คร
4: ับ อ้าวดีแล้วนะครับวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลง
5: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของแม่หญิงทิติการครับ
4: ได้เลยครับพี่ต้นครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้นช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอราอาห่า
5: และไอ้ไอราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอราอาห่า
5: ไอราอาห่า
4: โอ้เป๊ะมากเลยครับพี่ต้นจะฝากชุดนี้ให้ใครดีครับ
5: ฝากให้ตัวเองแล้วก็ดอกน้องหลังไม้ครับ
4: น้องกวางน้อยเน
5: า
4: ะ
5: น้องกวางครับน่าเจ๋งเพราะมากเลยครับน้องกวาง
4: ครับผมรูปก็งามนามก็เพราะครับพี่ต้นครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
5: ครับคุณครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ารักเธอนะจ๊ะเห็นไหมครับหวานหวานนะครับนะรักจังพี่เสด็จนะครับมีไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับน้องหญิงรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันธนานะครับแล้วก็มีรักเธอที่สุดสาลี่คณิษฐานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับโอ้โหการเก็บเงินนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่เราเฒ่าไปนะครับเราทำงานไม่ไหวสังขารไม่เอื้ออำนวยเนี่ยนะครับเราถ้าเราไม่โลกสวยมากคิดว่าลูกหลานต้องแบบดูแลต้องมีคนมาคอยดูแลเทคแคร์นะครับคือถ้ามีมันก็ดีครับผมแต่เราต้องเผื่อว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับลูกเราช็อตล่ะลูกเรางานเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่มีรายได้เขาก็ต้องไปเลี้ยงครอบครัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเท่าเดิมเราจะไปต่อยังไงโอ้อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนะฮะว่าเราต้องมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะลองฟังกันไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปสิครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะถึงข้อมูลนะครับที่เราอยากรู้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เฮียพูดไปแล้วนะครับนะขอย้ำอีกทีนึงนะขอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินในแต่ละเดือนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะต้องเท่าไหร่นะฮะต่อตัวเราเนี่ยแล้วเราไหวไหมนะครับคือมีข้อมูลทั้งหมดค่อยมาเคาะตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะกดไปที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้าจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่งานใหม่จากลำเพลินนะครับนะเมกรีดเลยนะครับบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับนะชื่อเพลงก็เท่มากเลยนะฮะจากแกรมมี่โกลนะฮะคำร้องทำนองนะฮะพี่กี้พงศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่บอสสังกะลีนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับวันนี้มีอีกข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะก็มาร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกนะฮะเฟ้นหา Mcord Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะนะครับแฟนบอลเนี่ยมาร่วมนะครับภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะฮะแล้วก็ทีมชาติที่เราชื่นชอบนะมาลุ้นของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับนะร่วมภารกิจนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcord.net นะฮะแล้วก็ขั้นตอนนะครับนะ1คือลงทะเบียนนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับ2คือเลือก Mcord Super Fan Package นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมที่เราชอบนะฮะแล้วก็3แพ็คเกจนะครับเริ่มต้นนะฮะ Mcord Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะฮะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยก็สามารถติดตามนะครับรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็การสมัครเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer นะครับ .mcot นะครับ .net นะครับ net นะครับ cheer.mcord.net นะมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา1:45 นาทีนะของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับนะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจาก T-Rex นะฮะนี่คือเต้ยสั่งลานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะครับในชาร์ตของเรานะฮะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์หน่อยนะมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับคุณลุง935นะครับพี่นพรังสิตป้ายานะครับมีพี่เปิ้ลอ่างทองนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่แจ้ไสใหม่แล้วก็พี่มนูนพันทิพย์นะครับนะส่วนชาวคณะของเรานะครับมีคุณอนัสการนะครับพี่หนูริงนะครับยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่น้องมังกรด้วยนะครับนะพี่บุญวัฒน์นะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับนะน้องแม็กกี้บอกว่าแอบอยู่นะครับเอาแอบต่อไปนะครับนะพี่บุญเรียนนะครับนะพี่หนูริงนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับนะน้องนับดาวนะเสียเปียกนะครับตะป๊อปนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับแล้วก็อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับนะวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแบบนิ่งๆนะครับใครที่ไวกว่าก็ได้โชคไปเอากดมาเบอร์นี้เลยครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ใครที่อยากเล่นเกมนะครับด่วนเลยที่เบอร์นี้นะครับกดมาจองสายกัน02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจาก Macintosh นะครับลมหายใจของความคิดถึงจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสีย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5 plus เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย plus เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์

0: ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Net.

0: แมนแมนนะครับผมนะฮะนี่คือฝากแฟนผมด้วยนะครับเดวิดอินทีนะฮะแล้วก็มีวิทย์ไหลใจจากวิทย์ไฮเปอร์นะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: อ่ะแม่ครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้วันนี้ชาวคณะหลายท่านเข้ามารายงานนะว่าโอ้โหเฮียวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยนะครับหลายพื้นที่ด้วยนะครับทุกคนตอบมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวันนี้อุ้ยแดดแบบแรงมากเลยนะครับวันนี้ผ้านวมผ้าห่มนี่แห้งแน่นอนนะครับนะก็ดูแลสุขภาพนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนด้วยเนาะอ่ะแล้วก็มีเวลาเล่นกันนะครับอีก45นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับนะแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วนะจ๊ะ
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขตนะครับ
3: ครับผม
0: อ้าวพี่เขตฟังอยู่แถวไหนครับ
3: เฉลิมพระเกียรติครับ
0: อ๋อเฉลิมพระเกียรติตรงโซนไหนครับพี่ครับ
3: แยกศรีอุดมครับ
0: อ๋อครับผมแต่ตอนนี้ข้ามแยกมาแล้วเนาะพี่เกียรติเนาะ
3: ครับผมข้ามมาแล้วครับ
0: โอเคพี่เกียรติครับงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับ
3: ไทยเชฟขยะครบเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวได้เลยครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับนะเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ลูกบอลมานะครับแล้วก็ให้พี่เกียรติเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
3: ครับผม
0: อ้าวมาเลยครับผมงั้นผมเขย่าเลยนะครับมาเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวนะฮะลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่เขตครับ
3: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเอามาครับผมสีเหลืองนะครับแถมๆสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาดีลูกพี่นะครับลูกต่อไปนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี
3: ่เอาแดงครับ
0: สีแดงนะครับสีแดงแถมๆสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่เขตครับผมนิดเดียวเองครับผมโอ้ยขออนุญาตเฉลยครับผมนะอันที่2โอ้มันมาอยู่สีเขียวครับพี่เขตแต่ไม่เป็นไรครับคราวหน้าพี่เขตกดมาเล่นใหม่นะ
3: ได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: คร
0: ับผมสวัสดีครับนะไม่ต้องห่วงครับผมคนที่เล่นแพ้นะครับคราวหน้าผมจะมีโปรพิเศษมอบให้นะก็สามารถกดเข้ามาเล่นเกมได้นะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้ History นี่เจ็บเกินห้ามใจจริงๆนะครับนะเจ็บแค่ตอนหายใจนะครับน้องอริสนะฮะแล้วก็มีเจ็บที่ต้องจ่ายน้องแพรวาพัชรีนะครับนะสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าช่วงนี้นี่โอ้การจราจรเรียกว่าคับคั่งมากเลยนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เขาเรียกไปทำงานใช่ไหมครับตามหน้าที่นะฮะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับว่ายิ่งเราเดินทางยิ่งใช้เวลาบนท้องถนนเยอะเนี่ยเรายิ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่นานนึกภาพออกไหมครับว่าเราต้องเดินทางบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือบางที5ชั่วโมงบางทีขับข้ามจังหวัดไปเนี่ยนะครับเราประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะทุกท่านที่ฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยไม่มีใครประมาทอยู่แล้วครับทุกคนตั้งใจใช้ชีวิตนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยบางทีลูกพี่ของเราบางท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่ได้ขับแบบไปเรื่อยๆนะครับนะแต่บางท่านเนี่ยบางทีต้องรีบส่งของนะครับต้องรีบทำรอบนะครับนะก็คือมันมีความกดดันในเรื่องของเวลานะครับบางทีเขารีบมากๆเนี่ยวังวันโชคไม่ดีก็อาจจะมาเรียกว่ามาบวกกับเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาผมย้ำให้ฟังอีกรอบนึงครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ียดใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับเอาแล้วไงเฮียอายุยืนเอาก็รับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับให้เขาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขเรื่องของกรมธรรม์ให้เราเข้าใจทั้งหมดเลยให้เราเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับข้อไหนไม่เข้าใจสงสัยก็ถามเขาได้เลยนะครับเพราะพี่ๆเขามีข้อมูลครบอยู่แล้วนะครับนะอ้าวกดไปได้เลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ฮะเป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

ำคอเล่าเล่าขอให้ลาไปถึง

0: ไปนะครับงานจากน้องออยปณิตานะครับนี่คือแฟนสำรองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากบิ๊กวันกันทรักนะฮะเฮาบ่สมกันนะฮะแล้วก็มีงานจากนะฮะพี่เม็กของเรานะครับนะปริญญาไก่ตีเฟเจอริ่งกับน้องบุ๊กนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02 201 4

0: 0864จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องเอิญนะครับนี่คือเพียงแค่เงานะครับโอ้เพราะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับก็เดี๋ยวมีศิลปินมาพูดคุยกันด้วยนะฮะกับน้องไอฟ์ไหทองคำนะครับโอ้โหแบบหล่อประชันหล่อนะฮะเดี๋ยวติดตามฟังกันแบบยาวๆนะครับเฮียก็ฝากกันไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะฮักพอเป็นพิธีนะครับจากต่ายอรไทยรักแน่จุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: มู
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
5: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการ

0: ้รับการอนุมัติจากกรรมธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น
7: หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: าด้วย2งานเพลงนะครับวันนี้10นาฬิกา15นาทีครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับรวมไปถึงก็ทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายอสมท M-COT Radio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้ด้วยนะครับ2งานเพลงครับกับช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยจริงครึ่งเดียวมินตราอินทิราต่อด้วยแอบงานจากน้องไอซ์ไหทองคำกับฮิตมาราธอนครับสวัสดีคุณผู้ฟังวันจันทร์แบบนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสแต่ในห้องส่งตอนนี้โอ้โหเจิดจรัสออร่าพุ่งเลยทีเดียวสำหรับศิลปินหนุ่มหล่อที่มานั่งอยู่ในห้องส่งกับโอ๊ตคณิตนะครับก็แวะมาทักทายกันได้คุณผู้ฟังบน Facebook Fanpage LTM FM 95นะครับหรือจะฝากข้อความผ่านทาง SMS 4689400ก็ได้เช่นกันหรือใครที่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอเพลงอะไรเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ได้ทางหลังใหม่นะที่หมายเลขโทรศัพท์022481366แต่ที่สำคัญเรามาต้อนรับทักทายหนุ่มหล่อกันเลยดีกว่าวันนี้นี่นั่งอยู่แล้วต้อนรับเลยนะครับน้องไอฟ์จากไหทองคำสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งมหานครทุกคนครับผม
0: สาวๆกรี๊ดกราดใหญ่เลยแล้วก็ FC ก็เข้ามาแล้วนะทาง Facebookก่อนหน้านี้นะโอ้นี่แวะมาขอเพลงแบบว่าคาถามัดใจไอ้ไหทองคำ
1: ครับผม
0: นี่รวดเร็วรวดเร็ว FC ทำงานไว
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่นะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงแอบซิงเกิลแรกภายใต้สังกัดค่ายไหทองคำ
1: ไหทองคำครับ
0: นี่ซิงเกิลแรกกระแสตอบรับดีมากตั้งแต่วันที่ปล่อยทีเซอร์เลยไอ
1: ้ถูกต้องครับเพราะว่าเพลงนี้เพลงแอบอะครับท่อนฮุกค่อนข้างที่จะติดหู
0: จริง
1: เพราะว่าคนฟังแล้วบางคนหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเปลืองแอลกอฮอล์เยอะมากกับเพลงนี้
0: เพราะว่า
1: เป็นเพลงที่เศร้ามาก
0: ๆยิ่งฟังเพลงเศร้าแอลกอฮอล์มันยิ่งต้องเติมให้เข้มขึ้น
1: เหมือนในท่อนฮุกที่บอกว่าเจ็บกว่าอกหักคือการแอบรักที่เป็นไปไม่ได้
0: ที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนื้อเพลงแบบจะบอกความรู้สึกเขาไปก็กลัวเสียแ
1: บบ
0: เสียเพื่อนเสียคนรู้จักใช่ไหมโอ้ยกระแสตอบรับดีมาก
1: ดีมากๆครับใน TikTok ก็ตอนนี้ก็มีคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันทุกวันเลย
0: ก็ยังเล่นกันอยู่แบบต่อเนื่องเลยเนาะนี่ซิงเกิลแรกที่น้องไอซ์ไหทองคำได้ปล่อยออกมาแต่ก่อนที่แบบจะไปพูดคุยต่อคืออยากถามน้องไอซ์เป็นคนจังหวัดอะไรยังไง
1: เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: หนุ่มกำแพงเพชรนี่เองภาคกลางเลย
1: กล้วยไข่กล้วยไข่
0: กล้วยไข่
1: กล้วยไข่
0: นี่เป็นกล้วยไข่

0: ยนะก็หนุ่มกำแพงเพชรซึ่งเราเคยประกวดร้องเพลงหรือว่าก่อนจะมาเป็นศิลปินไฮทองคำเราแบบเป็นศิลปินอะไรมาก่อนไหม
1: จริงๆไอ้เคยประกวดรายการทีวี
0: ครับ
1: ทุกเวทีเลย
0: คือเราแบบ
1: ตอนนี้
0: ชอบร้องเพลง
1: ถูกต้องครับ
0: แนวแบบร้องเพลงอยู่แล้ว
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ทองคำอย่างนี้ก็ประกวดครับลูกทุ่งไอดอล
0: ก็ไป
1: เหมือนกัน
0: อุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไงตอนนั้นแบบสมหวังสำเร็จอะไรบ้าง
1: คือด้วยความที่ประสบการณ์ช่วงนั้นชั่วโมงบินเราน้
0: อ
1: ยเราก็ไม่ได้แบบสำเร็จแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปในประกวดแล้วก็ได้เขาเรียกว่า
0: เก็บเกี่ยว
1: ประสบการณ์ได้เจอคณะกรรมการได้ก็มีการติมีชมแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาขึ้นจนทุกวันนี้ได้ใช้
0: จริงจริงจริงคือการประกวดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการของเราได้ดีเลย
1: ถูกต้องครับแล้วสำหรับไอเองรู้สึกว่าไอชอบคำติช
0: ม
1: มากกว่าเอ้ยคำติมากกว่าคำชมเพราะว่าถ้าติเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราควรปรับแก
0: ้
1: ใช่ครับ
0: นี่โอ้เก่งจังเลยโอ้โหดิอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยถามหน้าไม่เลย
1: โอ้อายุ
0: เล็กสอง
1: อายุยังไม่ถึงยังไม่ถึง30
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดิ
1: สองไปปลายครับ
0: เล็กน้องนะอ่ะนี่แล้วก็เป็นความเป็นมาเป็นไปของหนุ่มไอซ์ที่ถามแบบพอคร่าวๆกันก่อนที่เขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดเนาะซึ่งพอมาอยู่ไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้ทำซิงเกิลแรกแอบกระแสตอบรับดีมากนี่เมื่อสักครู่คุยค้างกันอยู่พี่อยากจะเว้นวรรคนิดนึงอยากให้น้องร้องสดๆให้ฟังได้มั้ย
1: ได้เลยครับ
0: เพลงนี้คือแบบมันเป็นฟิลแบบลูกทุ่งป๊อปด้วยแล้วมันแบ
1: บเป็นป๊อป R&B
0: โคตรดีอ่ะอยากฟังสดๆ
1: ได้ครับ

0: ประมาณนี้ครับไม่ได้มีการวอร์มเสียงมาก่อน
1: เหมือนที่วางยาเหมือนที่เจวางยาน้องเลย
0: ประมาณนี
1: ้แต่เพลงนี้คือทั้งเพราะแล้วเทคนิคแบบดีเลย
0: ครับ
1: เทคนิคดีมากน้องไอเอ๋
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: นี่ใครเป็นคนสอนแบบแอดลงแอดดิอะไรขนาดนี้เน
0: ี่
1: ย
0: อาจารย์นันทนากรครับคนแต่งเลยครับผมใช่
1: สุดยอดเพลงนี
0: ้ครับ
1: แล้วแบบ MV คืออยากให้เข้าไปชมนะถึงแม้ว่าเพลงจะปล่อยมาสักระยะนึงแล้วแต่อยากให้แบบเข้าไปชม
0: สำหรับคนที่ชอบแอบไม่ว่าจะเป็นแอบรักแอบชอบแอบอะไรก็แล้วแต่สามารถฟังเพลงนี้ได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอยากให้เข้าไปชม MV ก็แบบไปปั่นวิวกันได้เลยเนาะอ่ะแต่ที่สำคัญเดินทางกันมาถึงปัจจุบันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองหนุ่มไอโอโหมาแบบว่ากระพือมาเลยกระพืออะไรเดีย
0: ขนขนขน
1: กระพือปีกขนนกด้วยแหละเพราะว่าเขาขนทับแดนเซอร์มาแนวแบบว่าพลิกเลยนะเดิมทีน้องไอเพลงแอบก็จะเป็นลูกทุ่งป๊อป R&B
0: ถูกต้อง
1: รอบนี้พลิกบทบาท
0: พลิกบทบาทครับ
1: เพราะว่าเป็นสไตล์ไหน
0: เพราะว่าเราจะตอบโจทย์อย่างที่ในห้างเคยบอกว่าเราจะกลับมาทำลูกทุ่งลูกทุ่งกำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นเราเองมีพื้นฐานเป็นนักร้องลูกทุ่งเราก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยแล้วก็ค่ายหายทองคำกำลังจะทำเพลงลูกทุ่งด้วยพอเรามีเพลงนี้เราก็ได้โอกาสตรงนี้รับได้โอกาสจากในห้างได้โอกาสจากแม่แอนก็ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาครับ
1: นี่ชื่อเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า
0: คาถามัดใจ
1: คาถามัดใจ
0: ถูกต้องครับ
1: ทำไมไม่มัดตัวเขาเลยหรือว่ามัดแบบ
0: เอามัดใจก่อนครับมัดใจก่อน
1: มัดใจให้ได้ก่อน
0: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปมัดตัว
1: แล้วนอกจากมัดตัวนี้รัดตัวเลย
0: รัดตัว
1: เราข้ามขั้นไปเลยได้ไหมไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: คาถามัดใจเพลงนี้เนื้อหาอะไรประมาณไหนน้องไอ
0: คาถามัดใจเพลงนี้นะครับท่อนฮุกก็จะเป็นคาถาจริงๆ
1: เหรอคาถาจริงๆเลยเหรอ
0: เป็นคาถาจริงๆที่ใช้ไว้เขาเรียกว่าไว้เรียกเสน่ห์คาถามหานิยม
1: ครับ
0: เป็นคาถาจริงๆที่เอามาแต่งไปในเพลงนี
1: ้คือถ้าเราร้องไปนี่คือคนที่ฟังเราก็จะแบบตกตะลึง
0: ใช้คาถานี้ได้เลย
1: จริงเหรอ
0: ครับผมแล้วคาถาเพลงนี้ครับเป็นคาถาเพลงเป็นคาถาที่ไอใช้ท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวทีถูกต้องครับ
1: คือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามต่อเลยคาถานี้ยิ่งโดยเฉพาะไอก็ใช้แบบว่าเป็นถ้าจะแบบเป็นประจำ
0: ถูกต้อง
1: คือเราเอาคาถานี้แหละไปส่งให้อาจารย์นักแต่งเพลงหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่เลย
1: ฮะไม่หรออ
0: ันนี้เป็นเรื่องบังเอิญ
1: เฮ้ย
0: บังเอิญทุกอย่างตั้งแต่ครูเพลงที่แต่งก็คืออาจารย์ปานประกาศิษฐ์อ
1: าจารย์ปานประกาศิษฐ
0: ์เขามีโอกาสได้เจอไอตอนที่ไอไปเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ไปห้องอัดของอาจารย์มาร์คใบเตยจริงๆไม่ได้รู้จักอาจารย์ปานมาก่อน
1: ค
0: ือรู้จักชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่เคยพบ
1: ไม่ได้ร่วมงานกันไม่เคยได้แบบพูดคุย
0: พอไอ้ได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไอ้ก็ไปทำงานทำโปรเจกต์หนึ่งกับอาจารย์มาร์คแล้วพอดีว่าอาจารย์ปานได้ยินเสียงแล้วแกก็พูดคุยได้เรียนรู้กันว่าไอ้อยากทำเพลงแบบนี้มีเหตุผลว่ามีเป้าหมายว่าไอ้อยากทำเพลงคือมีขนนก
1: มี
0: แดนเซอร์เยอะๆ
1: ประมาณน
0: ี้
1: มีแผนว่าอยากได้
0: เปิดได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ปานก็บอกว่าย ัง
1: ไง
0: มันยังไม่มี
1: กิมมิคที่แบบเอ๊ะคีย์เวิร์ดหรือยังไง
0: ถูกต้องครับยังไม่มีท่อนจำยังไม่มีในหัวเลยเพราะว่าเพิ่งเจอไอ้ครั้งแรกแกก็ไม่ได้รับปากว่าจะแต่งให้จนได้พูดคุยกันสักพักก่อนจะกลับมาบอกว่าเดี๋ยวแต่งให้นะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ
1: อาจารย์ปานคือแบบอยู่ๆก
0: ็ถูกต้องจะแต่งให้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่
1: เดี๋ยวนะพอถ้าคิดดีๆคือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ
0: โอกาสจังหวะ
1: โดนบันดาลใจหรือเปล่า
0: ใช
1: ่คือคิดอีกมุมนึงอ่ะ
0: ใช่อันนี้จังหวะแรกนะครับที่ปึ้งหนึ่ง จังหวะที่สองคือผ่านไปประมาณ2อาทิตย์
1: ครับ
0: อาจารย์ส่งเพลงมาให้ฟังเป็นไกด์อาจารย์ร้องเอง
1: ไวมาก2อาทิตย
0: ์ไวมากอาจารย์บอกว่ามีเพลงนี้ชอบไหมลองฟังดูแล้วก็เป็นตัวไอ้ไม้ถ้าชอบก็ลองไปทำแล้วในเพลงนั้นเป็นคาถาก็คือคาถานี้เลยนะเมตตา
1: ซึ่งมันเป็น
0: มันก็เลยเรื่องที่แบบตกใจรอบที่2ก็เลยโทรกลับไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับรู้ไหมว่าเพลงเนี้ยเป็นบทเนี้ยเป็นบทที่ไอ้อ่ะท่องก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเวที
1: โ
0: หก็ขนลุกเลยครับตอนนั้นที่โทรหาอาจารย์ว่าขนลุกอาจารย์รู้ได้ไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: โอ้นี่มีหลังไม้เค้าก็ซิมาบอกว่าน้องไอเราพูดถึงบทคาถานี้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: คือคาถาอะไรยังไง
0: คาถาเมตตามหานิยมจริงๆถ้าในสายศิลปินหรือสายนะเมตตาก็จะรู้จักกันดีที่เขาว่านะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะท่อนนี้
1: เลย
0: ครับผมแต่ว่าเราก็เอ๊ะเราจะตอนที่อาจารย์ส่งไกด์เพลงมาแล้วก็ แล้วมันจะไปอยู่ในดนตรียังไง
1: ยังไงเออ
0: เพราะว่าเราก็ไม่เคย
1: ค
0: เอาคาถาพวกนี้ไปใส่ในดนตรีจนอาจารย์มาร์กใบเตยได้เรียบเรียงเพลงนี้ออกมาเป็นคาถามัดใจ
1: นี่โอ้มันมีเรื่องราวแบบว่าบังเอิญก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นคาถาที่คาถาจริงๆ
0: คาถาจริงๆ
1: อยู่ในท่อนฮุก
0: ใครที่ฟังแล้วร้องตามได้เชื่อว่าคาถานี้ก็เป็นคาถามงคล นะครับที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเอง
1: ดังนั้นแล้วเวลาเราแบบว่าเปิดค้าขายก็เปิดเพลงนี้วนไปทั้งวันก
0: ็ได้เลยครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนฟังแล้วก
1: ็
0: ร้องตามท่องตามได้ใช้คาถานี้ได้เลย
1: มันเป็นแรงพลังใจเหมือนกัน
0: ครับคาถานี้ไม่มีลิขสิทธิ
1: ์เน
0: าะใช้ได้หมดเลยทุกคน
1: เนื้อหาของเพลงก็เป็นการที่แบบว่าอยากจะมัดใจใครสักคนแล้วก็มีท่อนฮุกที่มาจากคาถาจริงๆ
0: ใช่ครับเพลงนี้จริงๆแล้วถ้าเข้าไปฟังนะครับชื่อเพลงว่าคาถามัดใจ
1: ครับ
0: แต่พลิกท่อนสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะท่องคาถามัดใจคุณแต่คุณกับท่องคาถากอดเรา
1: เอ้าม
0: ันเลยตกหลุมรัก
1: เขา
0: คุณก่อน
1: ประ
0: มาณนี
1: ้โอ้โหนี่ต้องไปฟังแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งโอ้โหท่อนท้ายนี้ผมอยากจะวางยาให้น้องๆโชว์สุดยอดโชว์พลังเสียงสุดแต่ที่สำคัญมาถึงพาร์ทของดนตรีอีกสักหน่อยดนตรีเมื่อสักครู่ก็สำหรับเนื้อหาได้อาจารย์ปานประกาศสิส่วนดนตรีล่ะ
0: ดนตรีทางอาจารย์มาร์คใบเตยเป็นคนเรียบเรียงครับ
1: ซึ่งเพลงนี้นี่ได้ครูเพลงแบบว่า
0: ครูเพลงที่โอ้มากประสบการณ์มาก
1: ประสบการณ์แล้วแบบชื่อดังทั้งคู่เลยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ให้
0: ใช่คร
1: ับ อ่ะมาถึงพาร์ทของมิวสิกวิดีโอกันบ้างน้องไอฟ์สมใจที่เราต้องการไอเดียแพลนเพลงนี้ไว้เลยหรือเปล่า
0: จริงๆเกินคาดนะครับ
1: เก
0: ินคาดเพราะว่าถ้าใครได้เห็น MV เพลงนี้แล้วเนี่ยจะมีทั้งการเต้นการร้
1: อง
0: ทั้งเต้นทั้งร้องบางทีไออ่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานการเต้นแต่ไม่เคยเต้นไม่เคยทำ MV ตัวเองแล้วก็เลยเพลงนี้รู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองก็เลยได้ไปเรียนเต้นกับครูเอกกี้สอนเต้นบนส้นสูง
1: โอ้
0: ที่สอนที่ลำไยเต้น
1: นี่ไง
0: ครับผมโอกาสก็ใช้โอกาสตรงนั้น5ชั่วโมงในการซ้อมเต้นเพลงนี
1: ้5ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมง
1: ก่อนถ่ายเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบก่อนเตรียม
0: 5ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอาทิตย์นึงครับแล้วก็ถ่ายจริง
1: เลยได้แบบเตรียมซ้อม
0: ถูกต้อง
1: เก่งมากเลยไอ้
0: ขอบคุณครับ
1: ก็ MV ตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถฟังได้แล้วทาง YouTube หายทองคำเรคคอร์ดครับ
1: นี่เซิร์ชคำว่าคาถามัดใจไอซ์หายทองคำก็เจอเลยเข้าไปชมแบบว่าความหล่อเท่คอสตูมนี่เราแบบ
0: จัดเต็มเลยครับใช่ครับก็คือก่อนจะทำเพลงนี้ไอก็ทำเป็นแบบ PowerPoint ไปนำเสนอเลยกับแม่แอนนาครับว่าเราอยากทำแบบนี้เราไปเปิดเพลงให้เขาฟังให้เอา reference ไปให้ดูว่าต้องการทำแบบนี้นะแม่แอนก็ถามคำเดียวว่าชอบไหมถ้าชอบแม่ก็อยากให้ทำแล้วก็ด้วยความเป็นความตั้งใจของไอ้ด้วยที่อยากจะทำเพลงลูกทุ่งมาเพราะว่าเราก็ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วพื้นฐานเราก็มีเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่
1: อ
0: นพอประจวบเหมาะเป็นโอกาสที่ในห้างอยากได้เพลงลู
1: กท
0: ุ่
1: ง
0: กำลังเขาเรียกผลักดันเพลงลูกทุ่งไอเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพลงลูกทุ่งนี้ด้วยครับ
1: นี่ไงโอ้โหเก่งมากเลยไอเอ้ย แล้วต้องถามอีกนิดนึงคือเมื่อสักครู่ไอก็แบบว่ามองในมุมมองของความเป็นลูกทุ่งอยากจะนำเสนอความเป็นลูกทุ่งไทยด้วยภาคกลางหรือว่าทางค่ายหายทองคำเรคคอร์ดก็บอกว่าช่วงนี้ยุคนี้แหละเพลงไทยลูกทุ่งกำลังจะกลับมาบูม
0: ถูกต้อง
1: อีกครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามอย่างน้อยๆน้องก็เคยเป็นสายประกวดมามีใครเป็นไอดอลไหมศิลปิน
0: ไอดอลนะครับจริงๆก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ
1: ์
0: แล้วก็ถ้าเป็นสายครูก็จะเป็นพ่อแอลยอดรัก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้อมพ่อต้อมเสรี
1: โอ้โห
0: เป็นบรมครูเลยที่เราชื่นชอบผลงานเพลงเขาใช้ประกวดตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: นี่ไงแม่อยากฟังไหมอยากฟังสดๆสักเพลงไหม
0: ได้เลยครับได้เลยครับคาถามัดใจ
1: ไม่เ
0: พลงลูกทุ่งใช่ไหมครับได้เลย
1: เราแบบชื่นชอบหรือเพลงที่เราประกวดก็ได้อยากฟังอันนี้อยากฟังสด
0: ๆได้เลยครับ
1: แหมมาขนาดนี้โอ้โห
0: เอาเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบใจ
1: เนื้อเพลงได้ดีมากเลยอ่ะมาสักหน่อย

0: ไพเราะจริงๆนี่แล้วมีความกดดันไหมในด้วยความที่ว่าซิงเกิลแรกเราเปิดตัวมาเป็นแบบลูกฟิลลูกปุ้งป๊อปR&Bแล้วก็อยู่ๆซิงเกิลที่2เราพลิกมาเลย
1: มีความกดดันครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่เคยทำเพลงเร็วเป็นของตัวเองปกติเราจะใช้การเรียนแบ
0: บ
1: การร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นๆพอเราได้ไปทำเพลงเร็วเนี่ยตอนแรกไอคิดว่าเพลงเร็วเนี่ยจะง่ายกว่าเพลงช้าแต่จริงๆแล้วแต่พอจะไปร้องจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าเพลงเร็วเนี่ยยากกว่าเพลงช้าเพราะว่าเราปกติเราไม่พูดเป็นทำนองพ
0: ู
1: ดเร็วแต่ไม่ได้เป็นทำนองแบบนี้แล้วยิ่งใช้คาถาบทนี
0: ้
1: พอไปใส่ในเพลงแล้วก็กังวลหลายๆอย่างว่ามันจะเข้ากับดนตรีไหมจะเข้ากับเพลงแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายทอดไงครับ
0: นี่ไงนี่นะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่น้องไอซ์เขาก็โอ้โหตั้งใจทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นการนำเสนอไอเดียนี่ถึงขั้นแบบว่าไปเขาเรียกว่าระดมความคิดละกันนี่มานำเสนอให้ทั้งทางค่ายได้แบบพิจารณาจนออกมาเป็นซิงเกิลที่2ก็อยากให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครสนับสนุนแล้วก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เพราะว่าน้องตั้งใจทำจริงๆเนาะแต่เห็นว่าเพลงนี้นอกจากมิวสิกวิดีโอที่อลังการนี่แบบว่ามีแดนเซอร์คนนกหรือว่าคอสตูมเราเอ่ยแต่ท่าเต้นก่อนเปิดรายการนี้แอบถามว่ามีท่าเต้นอะไรแล้วนะน้อง
1: มีท่าเต้นครับเพลงนี้เป็นท่าเต้นท่อนฮุกครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะเต้นตามนะครับเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ในแอปพลิเคชัน TikTok ครับให้ได้เต้นตามกันด้วยแล้วก็มีสอนในนั้นไปแล้วว่าเต้นแบบไห
0: น
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นพี่โอ๊ตเต้นเพลงคาถามาใจ
0: ด้วยได้สิแต่ในห้องทรงเนี่ยน้องต้องสอนพี่ก่อน
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ท่อนฮุกว่าไง
1: ท่อนฮุก
0: ว่าไง
1: จะร้องว่าณเมตตา
0: ณเมตตา
1: เมื่อซ้ายครับเมื่อซ้าย
0: ครับผม
1: ณ
0: ณ
1: เมตตา
0: เมตตา
1: โม
0: โม
1: กรุณาก
0: รุณา
1: พุทธ
0: พุทธ
1: ปา
0: ปาน
1: ี
0: นี
1: ทายินดีย ะเอ็นดู
0: เอ็นดู
1: ไปต่อครับ
0: ต่อเหรอ
1: มีอีกครับมีอีกนะ
0: นะ
1: โมพุทธ
0: พุทธ
1: ทายะ
0: ครับ
1: และอันนี้เป็นจังหวะท่อนดนตรีนะครับ
0: ครับ
1: ยื่นมือออกมาประกบ
0: ประกบ
1: บีด
0: บีด
1: นี่ครับขึ้นมาอย่าง
0: น
1: ี้
0: นี่ครูสอนเต้นจริงๆนะเนี่ย
1: จะมัดใจ
0: จะมัดใจ
1: ของเธอให้อยู
0: ่ให้อยู
1: ่เธอยิ้มมายังไม่จบนะครับเธอยิ้มมา
0: จริงๆเลย
1: ชื่นใจ
0: น่
1: าดู
0: น่าดู
1: มาเป็นแฟนข้าซะดีๆ
0: ข้าซะดีๆนี
1: ่
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องทำเสียงพี่ทำท่า
1: ได้เลยฮะ
0: เดี๋ยวพี่จะจำท่า
1: ได้เลยได้เลย
0: เดี๋ยวน้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วย
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ช่างกล้าเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: สามนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะ

0: มาณนี้ครับ
1: ใครที่ชม Facebook ไลฟ์สดก็ไปเต้นตามด้วย
0: เต้นตามได้เลยครับ
1: แล้วมาสอนอีกรอบ
0: นะมีแผ่นเสียงให้เล่นทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนนี
1: ้นะครับถามมาใจจากน้องไอซ์ไผ่ทองคำ
0: ค
1: มาช่วงท้ายน้องไอซ์ฝากผลงานนี้แล้วก็ช่องทางการบอกว่าติดตามเอ่ยหรือเผื่อใครอยากจะแบบว่าสนับสนุนติดต่องานแสดงน้องไอซ์ฝากให้ทั้งหมด
0: ได้เลยครับก่อนที่จะฝากเพลงนะครับก่อนอื่นไอซ์ต้องขอขอบคุณนายห้างประจักษ์ชัยไผ่ทองคำรวมถึงแม่แอนนาไผ่ทองคำนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งรวมถึงขอบคุณอาจารย์ปานประกาศิษฐ์ครับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็อาจารย์มาร์คใบเตยผู้เรียบเรียงนะครับผมที่มองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับคาถามัดใจของไอ้ไห่ทองคำนะครับเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใครหลายๆคนฟังแล้วนำคาถาไปใช้งานได้จริงๆไปเรียกความเมตตามหาเสน่ห์ได้จริงๆนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงนี้ด้วยฝากด้วยละกันส่วนช่องทางการติดตามผลงานของไอซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็โซเชียลอื่นๆนะครับพิมพ์ว่าไอซ์ไห่ทองคำสระไออ่างฟอร์ฟันกะลันไอซ์มีคนเดียวครับผมในโลก
1: แล้วไอซ์นี่ต้องออกฟอร์ฟันกะลันด้วยนะ
0: ฟอร์ฟันครับเพราะว่ามีคนเดียว
1: นี่สุดยอด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์ไห่ทองคำด้วยนะครับผม
0: ด้วยนะครับ
1: มาร่วมพูดคุยสนุกสนานที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ซิงเกิลของน้องไอซ์ภายใต้สังกัดค่ายไห่ทองคำทั้งเพลงซิงเกิลแรกแอบนะครับแล้วก็คาถามัดใจไอซ์ไห่ทองคำอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาทิ้งท้ายกับคาถามัดใจจากน้องไอซ์ให้แบบว่าฟังแล้วก็ไปเต้นนี่ไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวน้องไอซ์ก็จะโชว์อีกสักรอบหนึ่ง
0: ได้เลย
1: ได้ไหม
0: เดี๋ยวเต้นกับพี่โอ๊ต
1: ได้เลยมาช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชื่อหิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับเมื่อสักครู่จะเสิร์ฟให้เพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่สาวทุ่งดอกจันงานจากเอ้ยจินจินตลาภูลาภครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเรามาฟังเพลงจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยากันสักหน่อยนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดด้วยบอกว่าอยากฟังเสียงเพลงนี้มากเหลือเกินชื่อเพลงครับเสียงหวานจากหลานย่าโม

0: คุณเสียงปรบมือชื่นชมให้กันแล้วก็ดอกไม้สวย
1: ๆมหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:53 นาทีกันแล้วนะครับมาช่วงท้ายๆชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเราได้ร่วมต้อนรับศิลปินนะครับหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายไหทองคำเรคคอร์ดไปน้องไอซ์นะก็มาฝากเพลงคาถามัดใจซิงเกิลที่2เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องกันนะแต่มาช่วงท้ายนี้นะครับมาเน้นย้ำเรื่องราวของกลุ่มผู้สูงวัยกันสักหน่อยโดยเฉพาะหากท่านเนี่ยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของ50ปีจนถึง75ปีแล้วก็มีความประสงค์ต้องการครับที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เพื่อช่วงบั้นปลายของคุณเนี่ยนะครับตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันชีวิตครับคุณฟังมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับแถมสมัครได้ง่ายเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังคงสมัครได้เพราะตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์หากคุณมีความประสงค์อยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้นะหรือรู้สึกว่าสนใจจังเลยอยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่กับไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็โทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364นะครับส่วนการคุ้มครองครับคุณฟังผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีที่1นะครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาเงินเบี้ยประกันที่ส่งไปไม่ได้สูญเปล่านะครับก็จะคุ้มครองด้วยนะคุณผู้ฟังหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364นะครับเน้นย้ำกันอีกรอบเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นนะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับก็อยากจะสอบถามอะไรกับเจ้าหน้าที่โทรไปได้เลยนะครับ02-201-4364 02-201-4364ครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยคุณฟังไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมสมทบบริจาคสมทบนะฮะเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะก็อยากให้คุณฟังเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝากไว้ด้วยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: มาทิ้งท้ายด้วยเงินจากสมชายใหญ่เล่ลมลวงครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคที่หมายเลขทางหลังใหม่นะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมช.กำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทันทีมีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมศตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรรักษาสำนักข่าวไทยสมทรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายรอพูดคุยขอเพลงกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่พิมพ
4: ์ขอบันไดเน่ซอยเน่ขึ้นมาให้หน่อยผู้สาวเหลือน้อยสิคอยก้าวลงจากคานบ้า
3: บันไดพอหรือเปล่าพี่พิมพ์หรือว่าต้องใช้ลิฟต์เลย
4: ไม่ค่ะบันไดพอค่ะเหลือ ไม่เป็นไรถ้าไม่พอมีรถกระเช้าน
3: ี่โอ้จะต้องพึ่งรถกระเช้าเลยนะนี่จะได้ลงคานสักทีนะ
4: ใช่รถกระเช้าลงก็ปลอดภัยด้วยนะ
3: แหมพี่พิมพ์เปิดร้องเพลงมาขนาดนี้ขอเพลงอะไรพาเรทเพลงนิดเพลงฮิตชุดน
4: ี้ใหญ่ที่ลงจากคาน
3: ไม่ต้องพึ่งลิฟต์ขอแค่บันไดก็พอ
4: บันไดไม่ถ้าบันไดมันเหลือก็นู่นแหละกระเช้าลงมาแบบสวยงามเลยค่ะพับเรียบลงมาเลยอ่ะ
3: โอ้โหแม่วันนี้มอบเพลงนี้อยากจะส่งมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมล่ะพี่พิม
4: ก็ทุกคนเลยพิเศษทุกคนนั่นแหละทุกคนเป็นคนพิเศษเสมอในลูกทุ่ง95นะแล้วก็ให้น้องหลังไม้ด้วยแล้วให้หน้าไม้หล่อๆเสมอเสมอก็แปลว่าหล่อภาษาบ้านพิมพ์ที่อยู่สุรินทร์นะ
3: อ๋อเสมอออกเสียงถูกใช่ไหมพี่แปลว่าอะไรนะครับ
4: คือหล่อ
3: เลยนะ
4: ต้องถามพี่ณเดชน์ถึงจะร
3: ู้นี่เดี๋ยวผมต้องไปถามแกแล้วเสมอ
4: เก็บชายแดนนั่นแหละ
3: มาแล้วฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับประจวบคีรีขันธ
4: ์ตอนนี้ไม่ตกจ้าไม่ตก2-3 วันแล้ว
3: 2-3 วันแล้วนะฝั่งนั้นก็
4: อากาศก็ดีอยู่มันทิ้งช่วงอยู่3 วันแล้วจ้ะ
3: ร้อนจัดไหมครับพี่
4: ก็ไม่จัดเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนักวันมันเย็นอยู่กลางคืนก็มันก็ร้อนก็ได้อยู่เหมือนกันร้อนร้อนกลางคืนแต่ว่ากินช้าๆมาก็อากาศดี
3: ครับ
4: วันนี้อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านทำข้าวต้องเสร็จ
3: ทำกับข้าวอะไรครับพี
4: ่ผัดเผ็ดกุ้งใส่มะพร้าวขูดที่ว่าเป็นทึกๆหน่อยๆไม่สุกมากแล้วก็ซอยใบมะกรูดใส่แล้วก็ตามด้วยผักมะฮอกกานี่กับแครอท
3: โอ้โหแกล้มกันโอ้โหตัดเผ็ดได้ดีแม่สองเมนู
4: แล้วก็ข้าวล้น
3: นี่ดีเจลารายการเลยได้ไหมหาข้าวกินก่อนหิวแล้วเนี่ย
4: แล้วอร่อย
3: เนาะนี่อ่ะยังไงก็ขอบคุณพี่พิมพ์ที่โทรเข้ามาด้วยแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่พิมพ์นะ
4: นำเลยค่ะลูกพี่นำเลย
3: ได้เลยครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: บ้านพิมพ์ก็มี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอ้ระยะอาห่าเอาจริงๆว่าจิตตลอด
3: จริงๆพี่ถ้าจะกลับมีติดทุกบ้านจริง
4: ๆอย่าคิดอะไรมากปล่อยได้ใจก็เบา
3: โอ้โหดีแฟนรายการ95ขนาดแท้ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่ขอบพระคุณหนึ่งสายหน้าไมค์จากประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็ขออนุญาตทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันด้วยนะคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราได้มาร่วมต้อนรับสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินหนุ่มหล่อจากสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดน้องไอฟ์หายทองคำนั่นเองก็มาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงลูกทุ่งขนานแท้นะฮะก็อย่างที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ของทางนายห้างประจักษ์นะฮะประจักษ์ชัยหายทองคำที่ อยากจะให้เพลงลูกทุ่งไทยกลับมาบูม มีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้โอ้ปล่อยซิงเกิลมาเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะฮะก่อนนั้นก็จะเป็นพี่โน้ตมหัศจรรย์ใช่ไหมก็มาเซ็นสัญญาอยู่ภายใต้สังกัดหายทองคำมาช่วงฝากเพลงในช่วงเฮียหมีกันแล้ววันนี้ก็ได้ต้อนรับน้องไอฟ์หายทองคำนะฮะมาฝากเพลงคาถามัดใจเพลงใหม่ก็ขอเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการมาทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับนอกเหนือจากพี่พิมพ์แล้วมีพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นกสุพรรณพี่ ่หนุ่มน้องแต้สุพรรณเช่นกันพี่พลอยวัดอรุณครับพี่เหน่งบึงกุมคุณแม่กับคุณและพร้าวระหนึ่งครับพี่นีลาซานพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชส่วนทาง SMS นะครับก็ค้างๆอ่านข้อความไว้ทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงพี่พรอ้ายพรอ่อนนุชของเรานี่แหละวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวกระทะกะละมังตู้เย็นหน่อยครับโอ้โหนี่ใกล้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะเชฟพงษ์เจนีครับวันนี้มาฝากเพลงแด่คนที่อ้ายฮักของมนแคนฝากมอบให้ลุง935ลุงนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคนฟังทุกเสียงทุกสายช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันรวมไปถึงซ้อนท้ายพี่ไหมงานใหม่จากน้องไรอันการ์ดบัณฑิตเช่นกันส่วนทางน้องฟ้าใสมาฝากเพลงพี่บิวพงพิพัฒน์นะฮะเพลงหวงบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์หนุ่มหล่อก็ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดพี่บิวพงพิพัฒน์กันด้วยส่วนน้องแชมป์ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนมีหนึ่งท่านนะฮะน้องนัทอุตรดิตมาฝากเพลงชะตาชีวิตนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนขอเพลงพิเศษใส่ใจลูกตาลชนทิชาจากสาวเบอร์ตองนะพี่สมพลห้วยขวางครับวันนี้มาฝากเพลงไอ้ถุยของวงแอลกอฮอล์อ่ะแต่ก่อนที่จะไปจัดเสิร์ฟตามคำขอให้คุณผู้ฟังกันสี่เพลงนี้กันก่อนนะเกี่ยวกับคนที่ค่อนข้างจะวัยสะดุ้งสาวเท่าสาวใหญ่มาเริ่มต้นกันด้วยหัวขบวนครับสาวใหญ่สิลงคานพิมพาพรสิริ

0: 4เพลงต่อเนื่องครับพาเรทชุดนี้เปิดมาด้วยสาวใหญ่ศิลงคารครับพิมพาพรสิริผู้สาวเท่ามักบ่าวสำน้อยเงินจากแม่รำไพแสงทองอีเท่าจริงใจครับใหม่พัชรีและปิดท้ายด้วยถึงสิทธาก็น่าหักงานจากจ๋าร็อก 800,000 ครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาฮ่า
0: ก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงศิลปินอีกหนึ่งคนครับพี่บิวพงพิพัฒน์ยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดหนุ่มสุราษฎร์คนนี้ด้วยนะแหมยิ่งนับวันยิ่งหล่อขึ้นยังรอแต่ไหนแต่ไรเลยแม่เป็นพี่ชายที่มากความสามารถนะคุณฟังเดี๋ยวมอบเพลงนี้ตามคำขอให้น้องฟ้าที่ฝากไว้ทาง SMS

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาสู่จอคิวิตกันต่อครับเพลงใหม่ในช่วงนี้งานใหม่จากพิต้าต่อจวอครับสังกัดค่ายทีเจอินดี้เรคคอร์ดนะครับชื่อเพลงว่ามักใหญ่ไฟสวยปกติมักใหญ่ไฟสูงนะแต่รอบนี้หนุ่มต้าต่อจวอนี่บอกว่าต้องมักใหญ่ไฟสวยไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หมอหุงข้าวครับก็ถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเพลงนี้นะครับงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริงไว้กับพันช์วรการอ่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องยินดีด้วยกระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วนะฮะจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในชาร์ตของเราแค่2สัปดาห์เองก็พุ่งเลยทีเดียวนะฮะแม่ต้องยินดีจริงๆ1ซิงเกิลครับผมก็ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:45 นกันแล้วนะครับช่วงนี้ครับอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงเนี่ยต้องเอโปร IQ ตัวจริงในตำนานครับคุณฟังที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าแมวนะหอมอร่อยน้องแมวก็ชอบแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอกันเลยกลิ่นเพลินกินเพลินครับจนหมดชามแถมตัวนี้ยังไม่เค็มกินได้ทุกวันครับคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับแมวที่เหมาะกับบ้านนะฮะที่เลี้ยงแมวหลายตัวบ้านใครที่มีน้องแมวหลายๆตัวก็ซื้อตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตุนไว้ได้แบบยาวๆคุณฟังส่วนการผลิตของเขาก็ได้มาตรฐานครับมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อนะเขาก็มีให้คุณครับเลือกด้วยกัน3สูตรไม่ว่าจะเป็น2มิกซ์3มิกซ์และอีก1สูตรก็คือสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวกันได้เลยนะครับก็มีโภชนาการครบครับช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงพร้อมกับบำรุงขนให้สวยเงางามครับเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปร IQ หาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต

0: และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆแบบนี้หลายคนก็ถามหาเพลงใหม่จากพี่หนูเล็กกากากันอยู่นะฮะซึ่งก็ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อย
2: บอกเลยไม่ถึงรักปลายฟ้าที่ฝัน
1: เพลงนี้ครับอย่าใจกระจอก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายกับตามคำขอลุง935นะฮะฝากไว้บอกว่าให้มอบผู้เฒ่าทั้งหลายด้วยและเป็นพิเศษเท่าเชฟพงและเท่าเชนีมีคอมเมนต์มาแบบนี้นะจะเก็บไว้เพื่อเธอครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงในฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข
9: ้อ
8: ก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมาตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ไปยังเป็นไปได้อยู่
9: เขาเข้าใจว่าน่าจะ จะเย็นๆก็ได้เอาไปว่าเอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จะจ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์โมสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาอยู่ว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะ
8: ครับครับ
9: เลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: เข้าใจว่าอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆสักนิดนึงก็ได้นะ14ข
9: ้อค่ะ
8: 1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการ

0: ปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ3แสนล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะแล้วก็ยกเลิกความบาตรอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะก้าวก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบพอร์ตมุดกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council เนี่ย14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
1: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะราคาน้ำมันตลาดโลก
0: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะถ้าตามเวลาที่เขาเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก2ทุ่มครึ่งควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันโซเลนูสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133เหรียญที่ลงมันยืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละนะก็ถ้า133เหรียญเนี่ยผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150เหรียญนะคุณอันก็แสดงลงมาเป็น10เหรียญนะ
1: ค่ะดีมากค่ะมันจะปรับลงแต่ข้อจริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกทช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6,731 ล้านเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ลดลงไป271ล้านนะคะพี่เพียรสารช่วยแปลตรงนี้หน่อยค่ะเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างตกลงเป็นอะไร
0: บรรดาพวกลงกลั่นทั้งหลาย
1: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
0: กองทุนต้องจ่ายให้ลงกลั่นไง
1: ติดหนี้เขาอยู่57,000ล้าน
0: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่50,000ประมาณ57,000ล้านนะ
1: ถ้าอย่างนั้นแยก
0: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
1: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14มิถุนายนนี้นะคะติดลบอยู่58,498ล้าน
0: 14มิถุนายนก็
1: เมื่อวันอาทิตย์
0: ครับ
1: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน19,647ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซหุงต้มในบ้านเรา 38,800 ล้าน
0: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
1: อยู่19,000
0: ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
1: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40บาทนี่
0: ก็เก็บเงินเพราะกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์กัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุดหนุนน้อยมากครับ
1: 39บาทตอนนี้ใจ
0: ก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ถึงกับบ้าหมายแล้วครับ
1: ที่พี่ประสานว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
0: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นละเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขา ไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้ แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
1: ้ค่ะแล้วเวลานี้ที่ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
0: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค่ะ
0: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม4เดือนนี้ใช่ไหมเพราะการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย30,000กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะครอบเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ซึ่งไม่มากมันจะอยู่ประมาณนี้ยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงหนี้กองทุนก็จะลดลง แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยเฉพาะกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาครอบจนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
1: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้

0: ือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
1: ก็เป็นเหมือนกันชนนะฮะระหว่าง
0: ค่ะ
1: ระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภคใช้เป็นกันชนให
0: ้คือเราไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
1: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอ่ะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
1: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1 จุดนะ
0: โอเค
1: ไปมาแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
0: ค่ะ
1: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุด
0: อ
1: ่ะแล้วก็ค่อยๆ ย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะหังเซ็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยนะแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12 NASDAQ ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
0: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
0: หลายๆอย่างสร้างประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
1: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
0: แต่คนชื่อกุ้งอ่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละต่อเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็พอถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการน่ะประหลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: แปลกๆอยู่ไม่รู้
0: แปลก
1: ๆแปลกๆแปลกๆกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงท่านตัดบททำเอาประหลัดอันศิษย์ก็หน้าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
0: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมี Facebook 2 Face อันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
1: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
0: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดแต่ทํานองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อได้ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอแล้วอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรหรอคะพี่พิสารต้องเป็นปลัดจังหวัดต้องเป็นอะไรเลยจากอำเภอภายใน2ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพักใหญ่พักหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพักใหญ่พักหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ไปนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเรียนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก 2. วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะ ว่าตา

0: ข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะรัฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่ก็แค่สไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆอ่ะพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอ่ะนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกแล้วโอเคปล่อย
0: ต้องไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณนันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม่
0: จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้
0: คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพักรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับคนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจัดรายการคุณอานควรบอกโอ้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วจะไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: นะอ๋อแล้วคุณ
0: ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ๊ะตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่นะ
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีเนี้ยเพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็ก้าวมาสู่อธิบดีกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุลธิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายเสียงเงินของคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะ
1: คนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณทินตลอด
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงที่มีกรมการปกครอง
1: ก่อนที่จะย้ายมาเป็นนายกย้ายจากที่มีกรมปกครองแต่ว่าก็โอเคยังเป็นลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่ที่มีกรมปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นที่มีกรมการปกครองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็สองปีไงที่ฝังนายข่าวเขาไปสัมภาษณ
1: ์เป็นนาย
0: อำเภอได้สองปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้ครับ
0: เป็นนายอำเภอจากนายอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่สองปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้าง ถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากรวดไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอ่ะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รองยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในแล้วก็เป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนนี้ตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
0: ด้านอะไรอะคะ
1: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
0: แต่ตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้าย
1: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2 ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
0: เขามีอยู่เหมือนกันค่ะเรียนเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
1: าภูเก็ตแค่2 ปีขึ้นรองผู้ว่า
0: จากนายอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
0: น่าจะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: รองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของแล้วถ้าปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
0: เราต้องพักกันก่อนไหมครับพี่นายจ้าง
1: โอเคครับพักกันก่อนสักครู
0: ่ค่ะ
1: เลยมาไกลแล้วครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36 นาทีครับคุณอันครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
0: ธีรพงษ์ช่วยชู
1: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึง4:00แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
0: พี่วิสันคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกรรมการตั้งได้ยกกระดาได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่วิสันว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหาที
0: ่
1: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคล้อยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
0: การบริหารใน
1: พื้นที่หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการ
0: คู
1: ่จะมีการ
0: นั
1: ดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้แล้วนายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขากึ่งๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดใช่ไหมก็บอกว่าเอาคุณก็ทำรายงานที่ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆผมจะเล่นท่านปลัดด้วยก็มีอย่างนั้นไปปลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
0: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขาสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
1: คือมุกอย่างเงี้ยคุณนันอะมองถูกคือมุกอีอีอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อีอีอีอี
0: แต่ผมทุกเรื่อง
1: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้จะทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
0: คือแตะทุกเรื่องอีอีอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยด่าด่าด่าด่าแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าแล้วเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสานรู้นะอีอีอีอีรู้นะอะไรยังไงต่อดาดาดาดาดาดาอะไรยังไงต่ออ
1: ืมคือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
0: กันเอง
1: เราก็จะ
0: ลุยงาน
1: ก็ไม่สามารถที่จะไป
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
0: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหม

0: ลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุคอย่างนี้
1: ผู้ว่าจะขนาดไหน
0: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงก็พอตัวเขาก็รู้ว่าเออนายกก็เขารอดมาได้จากอธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างนี้แล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้

0: แบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่ารองว่าปัญญา
1: ปัญญาอ่อน
0: จะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากแต่นะเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได
1: ้ถ้าพูดเป็นภาพรวมนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศหนึ่งที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการมันก็มีคนดีเพราะพี่ไปทำงานเยอะแยะมากมายมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมคะ
0: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดมันคงยากมั้งผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี่ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่ที่ดินที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ อำนาจวาสนาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช่ไหมไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเกี่ยวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันผมก็เห็นมันก็จะมีอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พวกผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาที่แท้จริงอันนี้ภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะ
1: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะค่ะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จ
0: ก็นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
1: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรงมาม
0: ีหลายรูปแบบ
1: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได้มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ไพศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยได้รับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ไพศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล
0: ้
1: วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีธุรกิจอ่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางครับไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
0: ก็ไม่สามารถที่จะ
1: เดินหน้าไม่ได้เลยค่ะเดินหน้าไม่ได้เลยครับพี่ไพศาล
0: โอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
3: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
2: น้ำไม่ท่วมแน
3: ่
2: ๆค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
3: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport Thailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passportสุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติงเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูตินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสครูทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่ปูตินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมแล้วจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะ อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
2: ก้าวไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทการ
3: ใครนะ
2: พรรคก้าวไก่อะค่ะ
3: พรรคประชาชน
2: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
3: ครับ
2: คือที่ฉันเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสสในสภา
3: โดนฟ้องแล้ว
2: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะวันนี้คุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความไปอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้การล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆ ก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
3: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเพื่อจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูกดอง
2: คือมันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
3: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลแล้วมันโดน
2: ใช่
3: แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
2: เขาก็ตีตกไปยังไม่มีไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
3: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่ตีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือ1เรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างๆถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่2เนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยัง อะไรยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
2: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
3: แล้วก็
2: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
3: ฟ้องขอหุ้นคืน
2: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
3: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างนี้ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่3เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่เปล่าผมไม่ทราบเพราะยังไม่ทราบ
2: ใหญ่ๆเขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
3: ก็มีอยู
2: ่ถ้าใหญ่จริงๆหมดอายุความ
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องเนี้ย

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News

0: พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
1: ไม่มีเจตนา
0: ก็คือ
1: แล้วก็เช
0: ื
1: ่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ๊ะค่ะ
0: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
1: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งมาถึงวันนี้แล้วก็ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ส่ง
1: ขนาดนี้แล้วส่งทำไม
0: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกมันจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
1: วินิจฉัย
0: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเดี๋ยวพักไปรอบ
1: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พรรคประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
0: คงไม่ได้หรอกคงไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนก็คงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ครับฮะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยอะไรต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยมาว่าจะเป็นสว.แล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
1: เก็บโพยครับจะเป็นสว.แล้วจ
0: ะ
1: จ
0: ริ
1: ต
0: กันหน่อย
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไร ต่าง
1: ไอติมก็แถลงเมื่อวานฮะ
0: ไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู
1: ่
0: สวเขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณชัตวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลำประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการดำเนินการกรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนะเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดเอาไว้เตือนความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็แต่วันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
1: มีโพย
0: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรัชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
1: ร้องสอบจริยธรรมเลย
0: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
1: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่
0: ว่าไม่ใช่ว่าอุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: เฉยๆพี่สัน
0: เรียกว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
1: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็พี่จารย์เนี่ยเคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสนธิกับตาย
0: ุคไหน
1: ยุคกปปส.ไอ้ยุคหน้าพันธมิตรอะไปก่อนเพื่อนเลย
0: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
1: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณ
1: แล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรของเขา
1: เสียแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็เห็นมาตลอดนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบนัฐฐาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีของเสื้อแดงเน
0: าะโอเคโอเคเคยแล้วก็รู้สึกตอนช่วง ที่เขามีการเรียกร้อง

0: อะไรคนรักเลือกตั้งอะไรต่างๆใช่ไหมก็มีอยู
1: ่แล้วเอาง่ายๆคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปราศัยอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
0: โอเคพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
1: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคะอะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงอ้าวเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะใครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมคะค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่าพันล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรารวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของคู่สภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีประเสริฐก็ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่อาจซ้ำซ้อนหนึ่งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรื่องใดไม่ถูกต้องจะต้องได้รับการแก้ไขหากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์จากเดินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารที่มีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไงท่านที
1: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจริงบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะนี่อาจารย
0: ์แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนเนี่ยมันมีอยู่ผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ใช่หรอฮะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ
0: ์หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ต้องฟรีหมดสิคะ
0: อาจจะมีอยู่ด้วย
1: ไหนว่าฟรีไม่จริงนี่นะ
0: ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณ10,000 บาท
1: จ่ายจริง
0: ไม่ได้10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าจิปาถะที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีนะแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที
1: ่นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บ1คนยิงก็เป็น10ตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตด้วยเป็น2
1: แล้วก็บาดเจ็บ1
0: โอ๊ยเหรอ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด3คน
0: 3คนเลย
1: 3คนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไป ล้มกลิ้งไปก็ถอยกูกึ่งกึ่งวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทางนี้ขับท่าจะวิ่งตามสอง
1: คนนึงคนนึงถีบและอีกคนนึงก็ตามม
0: า
1: เตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมาก
0: ทางนี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
1: ค่ะพี่ดุ้งเกงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัด
0: ปลัด
1: อำเภอใช่ค่ะแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกนันทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะพี่ไพศาล
0: ดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
1: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
0: แล้วจ่อยิงนะวันนั้นเจตนาฆ่าเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างดูการไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเงี้ยนะคือแต่บอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างมันก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วเป็นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้ที่มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยนี่พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่เลยแล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงทำไมอุตลุด
1: เนี่ย17นัดหรือยังไงเนี่ย
0: กี่นัดนะ
1: 17ค่ะ
0: 17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม่
1: ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
0: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกินถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าเลยทุกอย่างมีหมด
1: ถึงแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะฮะ
0: คือ
1: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะ3คนล้มหมดเลย
0: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
1: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะก็เป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
0: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
1: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยเหรอคะ
0: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
1: เอ้าเขาก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
0: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
1: มัน
0: ไม่มีใครถูกกฎหมายหรอกครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับ แล้วตอนเช้า

0: ใครแล้วใครได้ผลประโยชน
1: ์แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเพราะนั่นน่ะ
0: ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
1: มาเมื่อกี้
0: ซอยนี้ฮะ
1: ห่าง
0: ตั้ง800เมตรใช่ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
1: แล้วมาเก็บเขิบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะ
0: จิตอาสาจราจร
1: คืออันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรของเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นอะแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซ์แท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเทียนกันนี่คือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อครับหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
0: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี
1: ่ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
0: ถ้า120แท็กซี่ถูกกว่าน
1: ี้ถ้าไปติดใจมีการคารุสวาอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติความเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
0: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
1: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอ่ะคุณไม่มีปืนอ่ะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกให้คุณเป็นใครมาจากไหนเขาคิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอย่างนี้เรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูหน่อยโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลยไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเนี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแว้งถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
0: แล้ว
1: ไม่พอใจ
0: พอตัวได้กันทั้งคู่เรียนว่าพอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปไหนมาไหนก็พกปืนอันนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: พกปืนมาแม็กใส่แม็กมาต้อง30
0: แม็กนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
1: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการด้วยก่อนด้วย
0: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้น
1: คดีใหญ่ขนาดนี
0: ้แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความสุข
1: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วแล้วตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกับฟัดกับเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีแบบบัตรมือไม้มาแลกกับท่านเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: ก็คิดว่าทะเลาะกัน
1: พี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
0: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองตั้งกี่คน
1: ก็ใช่
0: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะค่ะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียสูญเสียเสาหลักไป
1: ไม่ควรจะเกิด
0: แล้วก็
1: เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิด
0: นั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั้นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcot News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
3: 2จอ
2: 2จอนะครับน้องดงจามอน
3: ดีเจก๋วยก๋วยจันแรม
2: สวัสดีครับพี่ก๋วยสวัสดี1รอบครับ
3: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
2: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ครับพี่กวย
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เขามาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะครับมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
2: ไอ้ก้อนกลมๆหรอ
3: ขอใส่ก้อนกลมปะใส่ของเล่นนี่เขาใช้ก้อนกลมๆแล้ว
5: ม
3: ี
5: ท
3: ั้
5: ง 3A
2: 2A มันจะมี
5: กลม
3: ๆเล็กๆเนี่ยตัวไหนคงแกะคงแกะอะไรเงี้ยแล้วกลืนไป
2: โอ
3: ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงษ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะทางศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องเพื่อออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าเรื่องส่งตัวมาก็3นำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอน4:00เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกรดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตัวแรกนึกว่าเป็นเหรียญแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
2: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะมันติดหลอดลมอะ
3: อุด
2: มันติดคออ
3: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างยังค้าง
2: ม
3: ัน
2: ล
3: ึ
2: กลงไปไง
3: ทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได
2: ้
3: โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แกะ
2: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีน
3: อ
2: ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข
3: ่
2: บางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นนึงนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
3: ตอนนี้รู้แล้ว
2: เออเนาะ
3: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับแจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งนะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้ๆๆในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งมาช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจเพราะมันจะมาลอบยิงผมโอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปี แล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองเออนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับเออนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่เออตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะฮะเออเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่บ้าดีจริงแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวเอาไปบำบัดนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหลอนมากกว่านี้แล้วเอาปืนไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านอ่ะนะครับเอออย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้ตัวเอาตัวไปบำบัดก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบำบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
3: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะมันนี่ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นยังไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กเที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถวถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกก็เจอกันไปหมดเลยทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแพร่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอแบบว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเออเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะเออแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาทเออ
2: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วจะไปจับเขาได้ไงเนี่ย
3: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
2: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะเวลามาพวกคลั่งๆแบบนี้เยอะเหมือนกัน
3: คงนึกว่าเป็นอะไรหรอ
2: เออนี่เขาเมาหรือเขา
3: ใช้ท่อนเหล็ก
2: เกินขนาดหรือเปล่า
3: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็นั่นนะแต่ว่าก็แหละเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
2: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะไอ้ประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เคยไปน้ำตกทีลอซูไหมพี่กวย
3: ที่
2: ตาก
3: ใช่ไหมทีลอซู
2: โอ้โหเขาบอกว่ามันสวยงาม
3: สวย
2: มากเนาะ
3: ใช่
2: นะอุ้มผางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
3: ็ทางโหดอยู่นะ
2: ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
3: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้ไง
2: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อ นะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนไม่ก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีรอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
3: โอ้ยไอ
2: ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหม
2: uh-huh.
3: เกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะอยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกะโบนะคะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่42ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย

0: ัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะ
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนกวนนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมันนบคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มากมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้ววันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
6: พี่พยาวคนพิจิตรเหรอโหสวัสดีค่ะ
5: ใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชร
6: ด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่มามุนนาคอยู่ที่พิจิตรเหมือนกัน
5: คร
6: ับ
5: ญาติกัน
6: ปีนึงก็จะเนื่องแหละงานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
5: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลยใช่ไหม
6: ใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะบาบุนนาสะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
5: ค่ะ
6: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะ

0: หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
1: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้วนะ
0: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
1: วัดบรรพตาวาส
0: วัดบรรพตาวาส
1: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
0: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวดเลยใช่ไหม
1: บ้านท่ายาง
0: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
1: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
0: เออใช่ใช่วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
1: วัดเขาถ้ำรง
0: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะที่อบต.ที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการเกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันอะโดนจับมาคลิปปุ๊บทำหมันซะแล้วครับ
1: ทำไมโดนเร็ว
0: เขาต้องอันตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึ๊บแล้วเดี๋ยวแพร่พันกันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เนี้ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
0: ที่มันมีประเด็นว่าร
1: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยเราบอกให้ปราบมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมีข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเหรอ
0: เขาประกาศเลยเหรอพี่รองผู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูเหรอ
1: วันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยถามไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี้คุณนัทที่บอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้รองมีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าเลยกับจังหวัดอะไรเงี้ยที่กระแสความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
0: ย้ายใครฮะ
1: รองผู้ว่าแต่มีรอง5รองอุ้ย
0: ครับ
1: มีรอง5รองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
0: 5คน
1: วันนี้เรามีการย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนก็มี1นางวจิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละสองก็คือเนี่ยรองกุ้งนี่แหละคุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
0: คร
1: ับ สามรัฐมนตรีเอกเขตรัฐชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยนี่เนี่ยแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ การประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมายผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัดดีอีนะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรีดีอีแล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยมีไอ้นี่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะนงเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบันจี้จัมป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยฮะสิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโอ้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเต้โดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมป์พนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลักเข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนโด่งต้องดูอย่างดีเลยนะก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนลงมาเนี่ย
0: ปั
1: ดเสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆเนี่ย
0: พวกนี้มันต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
1: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้นะด้งเนาะ
0: ก
1: ็ชอบความสูง
0: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งครับพี่เป็นพี่ทหารนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งรอเสียข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีสักพักหนึ่งเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมาเป็นร่มสีขาวชะลอก็ลงมาก็ทุลักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ข้างล่างวิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะยังดีนะไอคนที่โดดมันว่าผมไม่ได้ดึงนะครับร่มมันกลางเองไอร่มสำรองอ่ะเขาคนที่วิ่งไปฮะเองไม่ได้ดึงเหรอวันนี้มันดวงคน
1: ดวงคนดวงคน
0: ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
1: แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็ดขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆอย่างเนาะเยอะๆอย่างเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เมื่อวานนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
1: จีนซื้อมาแล้วเหรอ
0: ขายให้จีนแล้วเหรอเออ
1: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ใช่
0: ไหมอ๋อขายจีนแล้วนะ
1: จีนซื้อมาแล้ว
0: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
1: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆอะไรนะ
0: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล
1: ้
0: ว
1: แบตเตอรี่อ่ะ
0: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่ๆจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันเหมือนมีแบบอะไรปะทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
1: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ
0: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู
1: ่
0: นะแล้วเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความ ตกใจกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เออว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มัน

0: ุ่นที่2แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นนึงรุ่นนี้รุ่นที่2แล้วก็ยังไม่อีกนะครับ
1: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ดง
2: มหานครนิวส์10ข่าวเด่น
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ที่มีคุณภาพคลื่น

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เ ยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินทร์และพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิทธิ์ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจาก Mental ค่ะในช่วงของ Heat Marathon
1: Heat Marathon
0: มาแล้วมาแล้วว ันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ี่ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะอยู่กับพิมดาค่ะเดี๋ยววันนี้พิมดามาเล่านิทานให้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ย นะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก02-248-1366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมนาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาหรอกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสศิรพงศ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงศ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิตด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแซมสีสุขมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮาบนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบอกขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาใหม่นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
3: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะคร
0: ับ เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
3: ด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับ เหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
3: ด้านภูมิประเทศภูมิประเทศคร
0: ับ ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
3: คืออาจารย์ไปทั่วครับอาจารย์ไปทั่วประเทศนะครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมทักทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออนะก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
3: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้โอ้ทำสวนทำนาเลยครับผม
0: ทำนาทำสวนใช่ไหมนะฮะตอนนี้เหรอทำตอนนี้เลยเหรอ
3: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยเหรอ
3: โอ้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
3: จะหว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลาสองทุ่มกับสามทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนอ่ะ
3: ไม่หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย์วางตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอ
3: ยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
3: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่านะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
3: มันเป็นอะไรครับมันกัดกันครับ
0: ไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
3: ์เห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์ครับอาจารย์
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมองไปใครไหม
3: มองให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต
3: ์ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวั
0: สดี
3: ค
0: ่ะ
1: ครับหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: มหานครไลฟ
5: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มขอดซุปเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่

จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื้อกันเลยค่ะ
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์ฟหอมหอมหอมเฮิร์ฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 048-1366ค่ะน้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแถมให้กันละกันเนาะแต่ว่าเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเพราะรักนะคะหรือว่าหึงชื่อเพลงเขานะคะจากชามานั่นเองเพลงนี้เนี่ยมีคนคุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ขอเข้ามานะคะทางช่องต๊อกต๊อกชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ02 2

0: ยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเสศไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน20ถึง21กรกฎาคมณนครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ ทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องจินดา
4: น้องพิมดาเองค่ะ
5: น้องพิมดาเหรอครับ
4: ใช่พอพานสระอิมอม้าพิมดาค่ะเออนะอ่ะวันนี้ใครโทรมาคะเนี่ยชื่อพี่อะไรคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
5: ชื่อธงชัยครับ
4: พี่ธงชัยใช่ไหมคะ
5: ธงชัยชูชื่น
4: อุ้ยบอกนามสกุลด้วยอยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่คะตอนนี
5: ้ตอนนี้กำลังพักผ่อนครับ
4: พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ฟังเพลง
4: หรอแล้วตอนกลางวันล่ะทำงานป่ะวันนี้
5: ไม่ได้ทำครับ
4: เหรอฮะ
5: ครับ
4: แล้วปกติทำประกอบอาชีพอะไรคะขอโทษที
5: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งหายป่วยครับ
4: เอาหรอ
5: นอนติดเตียง
4: จริงไหมคะเป็นอะไร
5: นอนติดเตียงมาปีครึ่ง
4: หรอคะแล้วเป็นอะไรอะคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไร
5: หมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: อ๋อเหรอกระดูกทับเส้นนี่มันค่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
5: มันค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นหนักบางทีก็เดินไม่ได้ล้มวูบไปเลย
4: หรอก็คือมันจะส่งสัญญาณเตือนเราก่อนล่วงหน้า
5: ครับครับ
4: ว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
5: มีหน้ามืดแล้วก็จะวูบ
4: แล้วหน้ามืดแล้ววูบ
5: จะอ่อนหมดนะ
4: ไม่มันเกี่ยวกันหนอหรอฮะ
5: แข้งขามันอ่อนหมดเลย
4: แข้งขาอ่อนหมดเลยแล้วหน้ามืดแล้ววูบไม่มันเกี่ยวกันด้วยหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเป็นความรู้ใหม่ก็คือถ้าเรามีอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจะแข้งขาอ่อนแล้วก
5: ็
4: หน้ามืดแล้วก็วูบอย่างเงี้ย
5: จะวูบ
4: เหรอฮะเป็นนานไหมคะ
5: เป็นนานครับ
4: เป็นนานด้วยเป็นบ่อยไหมคะ
5: เป็นบ่อย
4: บ่อยด้วยใช่ไหม
5: ครับแล้วตอนนี้ก็เลยนอนติดเตียงเลยไปไหนไม่ได้คานก็คานไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้
4: แล้วตอนที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนได้ไปหาหมอไหมคะ
5: ไปครับ
4: แล้วเป็นยังไงคะคุณหมอบอกว่ายังไง
5: หมอเขาบอกครับมันแข้งขามันอ่อนด้วยแล้วก็กระดูกทับเส้นด้วย
4: แล้วมีวิธีรักษาให้หายไหมคะ
5: หายแล้วครับหมอให้ยากินหายแล้วครับเดินได้ไปปกติแล้วครับ
4: ตอนนี้หายแล้ว
5: ครับ
4: นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
5: ไม่เป็นแล้วครับสบายแล้ว
4: สบายแล้วเนาะนะฮะอันนี้คือเล่าถึงอดีตเนาะ
5: ครับ
4: นี่
5: กำลังออกกำลังกายอยู่อะไรอยู่เดินกวาดบ้าไอ้กวาดอะไรต่ออะไรได้ไปสบายแล้วครับ
4: ดีเลยค่ะดีเลยเนาะพยายามขยับตัวเยอะๆเนาะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย
5: วิ่งได้แล้ว
4: ดีเลยดีเลยนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้ก็พักผ่อนเนาะกำลังจะเข้านอนแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: ฝนตกไหมคะที่ตาก
5: ดูฟังเพลงถึงตีสองมุ่น
4: เนาะสบายสบายนะคะฝนตกไหมอะที่ตาก
5: วันนี้ไม่ตกเลยครับเมื่อวานตกหน่อยหน่อย
4: ค่ะนะคะ
5: วันนี้ร้อน
4: ร้อนเลยเนาะ
5: ไม่ตกครับ
4: เดี๋ยวฟังเพลงก็จะรู้สึกเย็นใจขึ้นมาบ้างเนาะ
5: ครับ
4: อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ธงชัยวันนี
5: ้อยากสาวย่าโมอ่ะของพุ่มพวงอ่ะ
4: สาวย่าโมไม่มีสาวย่าโมไหนเอาใหม่เพลงอะไรมันร้องยังไง
5: เพลงอะไรนะ
4: ร้องยังไงนึกออกไหม
5: นึกไม่ออก
4: ของใคร
5: ของพุ่มพวงอ่ะ
4: สุนารีหรือเปล่าย่าโมนั่นพี่สุป่ะ
5: สุนารีใช่
4: กราบเท้าย่าโมป่ะ
5: ครับสาวย่าโม
4: สาวย่าโมได้ ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ให้หน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ด้วยครับน้องอะไรนะ
4: กวางน้อยกวางน้อย
5: น
4: ั่
5: นละ
4: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาจ้ะพูดเสียงทุกสายด้วยเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะอ่ะก่อนไปฟังเพลงค่ะผู้ตามพิมดานะ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกข้าชาบู
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: อะไรนะ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: มีอะไรไอยาราอะไร
5: ไอยาราอาฮ่า
4: เก่งมากเลยนะคะถูกต้องนะคะคุณได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ธงชัยมากๆเลยนะคะ
5: คร
4: ับขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่พักผ่อนมีความสุขนะคะคืนนี
5: ้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วยกันคิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ากราบเท้ายะโมแล้วไปกราบที่ไหนต่อดีนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดเพลงออกแล้วช่วยบอกพิมดามาด้วยเนาะ

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรดเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิษฐ์นั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาระอ่ะฮะรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอ่ะฮะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีเฮ้ยได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังเนาะเผื่อใครกำลังแบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3:30แล้วนะนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่ใส่ชนสวัสดีค่ะพี่อินแทนน้องเวนเวนวาออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตนะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดบุญโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตใช่ไหมพี่ไตรรัตสวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณฟังได้ยินเสียงไหมตุงตังตุงตังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาระไลนะคะน้องไบค์บอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพรนะคะน้องไบค์มาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนวามาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายเหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิ๊บผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะพี่เอสเจสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะ
1: Wow, wow.
0: นะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนอ่ะบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบ่อฮู้ส่วงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินพี่นันนะคะชื่อเพลงว่าไอ้บ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะช่วงดีเจเลยนะคะเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเจาะ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะจับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหาย Thailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนอะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช่างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชันอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะ

ป็นเวอร์ชันของซาซาบับเบิ้ลเกิลหาเวอร์ชันต้นฉบับไม่เจอจริงๆขออภัยนอนไม่หลับค่ะจากซาซาบับเบิ้ลเกิลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมหมวกใบนี้

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาละนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง2วันไงคุณผู้ฟังนะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรไทยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงนะคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันแล้วเนาะสำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าไมค์เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าไมค์นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครอยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMS กันก่อนเลยละกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับแน่นะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็นะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกดเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาด
2: สวัสดีครับคุณสวยน้องตามเพิ่งเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โห มาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชัดขา
2: พี่ครับก็ส่งตีเพราะว่าดีเจคุณสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่ชัดตอนนี้อยู่ศรีสะเกดเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอขู่ขันครับร้านนวดประจำน
1: ั่
2: นเอง
1: ใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่ขู่ขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โ

0: โหเหมือนฟ้ารั่วเลยนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
1: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลย
0: หลุด
1: ขันนี
0: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
1: ครับยังไม่มานะก็คิดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอิฐนั่นนะ
0: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
1: มันได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับคุ้มเป็นไ
0: หมชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเข้าคนเดียว
0: จ้าๆเนาะก็ถือว่าได้พักบ้างเนาะ
1: ก็ได้พักบ้างหมอนวดอยู่นี่ทั้ง3คนไม่ได้นวดสักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยได้มาก่อน
0: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
1: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
0: ยังไงไหนว่ามาหน่อย
1: ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลให้กำล
0: ัง
1: ใจนะ
0: ยินดีมากๆยินดีมากๆยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาลเบื่อ
0: ไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากๆอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ผ
1: มมอยดีเจมอยดีเจน้องลูกตาแล้วก็น้องแกงๆรุ่นน้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได
0: ้วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางกวาง
1: น
0: ้
1: องกวาง
0: น้องกวางใช่ค่ะ
1: แล้วก็มอบให้ดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมทททุกๆคนเก้าหาทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
0: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
1: ครับแค
0: ่
1: น
0: ี้
1: นะคร
0: ับ
1: ขอให้
0: โ
1: ชคด
0: ี
1: นอนหล
0: ับ
1: ฝ
0: ัน
1: ด
0: ี
1: ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ฉัตรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิวฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยค่ะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตันเชื่อเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้า เพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงษ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยอ้าวคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามานะอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโหนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตนะคะเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงศธรนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่ไหมล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงแฟนรายการนะคะ

พี่เรดมี่บอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ยแดดร้อนมากๆโอ้นะฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะมีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีก1ช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: ากเพลงนี้ไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกเพชรศรีแล้วก็พี่บอเบิ้ลสาม
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชวนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 นะคะแหงอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: ก็ว่าเ
4: ลยได้ข่าวว่าสายนี้เงาเหงาหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมถึงเหงาคะ
5: ก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรแบบ
4: จ้ะ
5: พอแชร์อะไรพี่บอสอ่ะก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาเหงาอ่ะหงอย
4: หงอย
5: ไป2ชั่วโมงติดอ่ะ
4: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
5: ใช่ค่ะ
4: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะโอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
5: สมุทรปราการค่ะ
4: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดแล้วไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
5: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
4: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบว่าช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
5: เด
4: ี๋
5: ยว
4: รอโอเคโอเค
5: ช่วงที่บอกว่าบางวัน
4: อ
5: ะก็คือตกอะ
4: แต่วันนี้ไม่ตก
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคก็เลยเหงา
5: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไป2ชั่วโมงติดเลยอะนั่งเศร้านั่งท้อแท้
4: นี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะยังยิ้มได้ยังยิ้มได
5: ้
4: นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาเงาแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
5: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
4: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จ้าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
4: ่
5: ะ
4: โอ้คนใกล้ตัวเหรอคะจ้ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได
5: ้พูดตามเลยค่ะ
4: โอเคนะคะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ปลาไอยราน
4: ี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
5: หงอยแต่หงอยมากกว่า
4: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
5: ค่ะพี่ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังขาเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเพราะๆกันเลยนะคะฟังเพลินๆกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเรา เพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTMFM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะของน้องฟ้าใสนะ แล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าเงาๆแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจ หรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลย ทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนกันละกันนะมนรักตอจวอนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: ค่ะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบพี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบค่ะนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆนะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะใน YouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งนึงนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะฮะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: แต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็นำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมคอภิสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับบุ๊คสุภการเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดร้อนๆ อยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: จัดให้หวานๆเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนได้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิต

0: ยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: chia.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืนนะ4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับเมืองเกาะเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์จตุรันตนนท์และผมจิ๋งทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งเซสตานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่น Active Radio นะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือเลยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเดี๋ยวแถวบ้านผมนี่นครปฐมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรี
1: ระยอง
0: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้ไหม
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนครับชุมพรนะ
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจวบคีรีขันธ์หลังสวนนั้นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยังศูนย์ศูนย์นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็0ต่อ0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับขึ้นความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Light อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02114-3990 02114-3990นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับ Heal Light นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับอ่าวแต่ก็ต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0ต่อ0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยานที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังเข้ามือของวอซินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะคร
0: ับ ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับซีขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับลาป็อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับปาลูบาซีทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปดรีเปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอร์เรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัด PSG
0: อ่าดูจังหวะนี้ครับของฟาเบียน ลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับ ัวนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะนะครับอาจจะไม่มีซานะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับของสเปนนะครับบอลทางขวาโยเรนเต้ไหลเข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตัวนี้กูเบซี่กับลาป็อกก็ดันขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาป็อกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยายามหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเวิร์ดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบอร์ซี่ครับแย่งบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝาของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามาครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป็อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับอุยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าอุยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งล้ำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้น

0: ษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
1: ทางติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสกัสสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
0: บ้านดำด้วย
1: แอปของเราด้วยอย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคอาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคาน
0: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับซาเบียนลุยส์นะครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอร์เรสไม่ให้
1: ข้ามคานี่คือแคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าไฟเบลุยปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
0: โอ้ต้องดูว่าแคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
1: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปตรีครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดทอนความเร็วครับแล้วเข้ามือครับของโวซินยาอู้วันนี้ท่าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยานะ
0: พอก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
1: วางยาเข้าหน้ามาติดฟาเบลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของแคปเวิร์ดสเปนได้บอลที่เปตรีขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้กาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เปจวาร์ได้เปรียบเอา
0: จะตัวก็งงครับผมทำฟาวล์อ่ะกาบี้แล้วตอนนี้แคปเวิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้แคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองเนี่ยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
1: เสียงจะเสียงเศร้านะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยนะครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้แคปเวิร์ดเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้ยาซาบาลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
0: นี่ครับลักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ถ้าเปิดให้เฟรนตอเรสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
0: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
1: ใช่ครับ
0: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
1: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
0: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
1: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะเอาเดินหน้าต่อครับ10นาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0สเปนกับมองโกเลียแคปเวิร์ดครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่งกันที่แอตแลนตาแคนาดจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนตี2ครับแล้วตี5
0: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตีห้านี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
1: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกานะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
0: พี่แปะ
1: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุติเทพคงเปี่ยมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของวอซินยาอ้าวมีผู้เล่นเคปเวิร์ดเจ็บ ้องเดินออกจากสนามครับ
0: ไล่เลยครับผู้ตัดสิน
1: เหมือนคาบาว
0: โจวานเน่คาบาวนะครับส่วนกุนซือของแคปเวิร์ดนะครับบูบิสต้านี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติแคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้เหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับแคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอูไนซิมอนนะครับ
1: จังหวะยาวข้างหน้ามาครับจะให้ทางเลเวนโต้เนี่ยครับบอลยาวเกินไปเข้าเมืองของอูไนซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0-0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคูคูเลย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปดี้มีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บอลเลยเดียวโอ้โหเฟรานตอเรสครับได้บอลแต่ว่าตรงตัวครับของโวซินยาอีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเราผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปซึ่งจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้โวซินยานี่เด่นมากนะครับ
1: ใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยป่ะของแคปเวิร์ดนะ
0: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งแคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
1: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายใช่ไหม
0: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่น่าจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
1: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้จะดูสเปนก่อนครับจากวันนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโวซินยาออกมาห่างจากประตูโอ้เพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโวซินยาต้องวิ่งออกมาห่างจากประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบขอสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มข้างยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มคลั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
0: สมเป็นกองหลังนะครับป๊อกยิงเขาซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้างคานออกไปเจาะไม่เจาะยากเจาะยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดัวเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะคร
1: ับ กองหน้า
0: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
1: ็สโมสรนะโอมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสก่อนหน้าในไวชันสปอร์ตปิดแต่ดูจังหวะนี้ของสเปนยอดเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอเกสครับ
0: มุมครั้งที่5ของสเปนอีกบนอัศจรรย์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
1: ๆเลนสั้นครับบอลย้อนลากลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางมงตั้งทิ้งไปก่อนนะครับเรอัลเมนเดสกัปตันทีมนะครับของแคปเวิร์ดที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามมาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบียน ลุยส์โรดี้โลดี้โดนไล่ล่ามาสาคนเอาโลดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปอลกูเบอร์ซี่ขวาสนามมามาร์กอสโจเลนเต้ฟาเบียน ลุยส์ให้เปดรีเปดี้จ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียดมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาเบียน ลุยส์ย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เข้าวงมือของโวซินยา
0: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโอ้สินยาผู้รักษาประตูแคปเวิร์ดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
1: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ 2-0 ใช่ไหม
0: ยัง 2-0 อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
1: ฝั่งละ0อ้าวเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น1-0ได้ไหมครับตัดได้เข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตะฝั่งของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสก็เหนียวครับนี่สไลด์ทิ้ง

0: เตะใส่มุมทงเลย
1: ดีเมโปเกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยังมามีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
0: โอ้เปลี่ยนสาม
1: เลยนะ
0: คุณสาวซูเปอร์แก๊งเลยพี่
1: ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
0: ไดลอนลิเบราเมนโตก็ออก
1: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนี่แหละครับลาลอสดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
0: ับโอ้ยพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
1: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
0: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
1: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
0: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
1: นี่กลายเป็นแคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปย์นะสเปย์นี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับแคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี้
0: ไปลุยครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับบอมอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาบิลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลยมาถึงมาร์คูคูเรียคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปตรีพลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับสามคนเอาเคปเบิร์ดโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรนเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
1: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟูนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
0: ผู้สินนับ
1: เวลานับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
0: 5วิ5วิน
1: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกที จะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
0: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวลิกลาป็อกขอกันใกล้ๆที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่เปาคูเบซี่โหดันขึ้นมาสูงครับคูเบซี่ฝ่าเบลุยออกขวาให้ยอร์เรเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบซี่มาเล่นไปกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดพุ่งมาให้คูคูเรียาพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งคอปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอแก้ได้เปตรีไหลออกขวามาครับยอร์เรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปดี้จะไปครับไปดี้ไม่ไหวครับคือแล้วกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอยาสบาไม่พร้อมเล่น
1: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริงครับโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวครับโอยาสบาดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกเนี่ย
0: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากว่าเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
1: ใช่วันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาสบา
0: คือลาป็อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาสบาพอเพื่อนจ่ายมาเอ้าจ่ายมาแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท้านะครับบอลหลังไปแล้วเคเบิร์ดจะเปิดยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันครับโพเดนสเปนกับเคปเบิร์ดดูโนดาคอสซาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาร์เมลิกลาป็อก
1: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
0: พอก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะแอตเลติกบิลบาโอนะครับ
1: ใช่ครับไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
0: ก็ดังกับบิลบาโอนี่แหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบิลบาโอเขาแล้วไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันดาเซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบิลบาโอนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
1: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะไทมาลิกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล
0: ้ว32ปีแล้ว
1: เนี่ยครับของบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหแคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
0: มีลุ้นนะ ทำเล่นไป
1: แล้วที่ผ่านมายังไม่มีศูนย์ศูนย์เนี่ยนี่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
0: ใช่
1: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
0: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พิจารณาเรียบร้อยครับแคปเวิร์ดหันหน้าไปทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
1: แคปเวิร์ดที่ต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
0: บอลไหลออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคูเรียเพื่อนไหลโอยาสเปาเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ๆกาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบอร์ซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับแล้วดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
1: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
0: โอ้โหคูคูเรียครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคืนนั้นกลับมาครับเปดี้ขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เลเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอร์เลเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงเอาบอลกีก้ากันโยโอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาวเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับ โอ้โหเตะมุมครับของสเปน
1: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกแต่มุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
0: แต่มุมหยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป๊อก
1: เฮ้ยเป็น40แล้ว
0: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
1: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
0: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่ะ
1: แล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรานตอเรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินย่าเขา40แล
0: ้
1: วไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
0: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันที
1: ่โอ
0: ้ขอบคุณมากครับและสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านกาสเปียของเราครับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง40สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง40สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ภาษาใต้ก็
1: ไม่ได้เหมือนก
0: ัน แรงใต้ได้ไหม
1: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฟุนเต้นี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
0: ดูทางเฟสไลท์ครับชัดเจ๋วไม่มีดีเลย์เอาขอบคุณมาก
1: ส่วนทางด้านบูบิสต้าคุณซื้อของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
0: ้แอคเลยฮะ อะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
1: ไม่อยากลง
0: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
1: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับ ดูความเร็ว
0: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชี้โชว์สถิติหน่อยฮะความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแปลว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
0: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือผ่ามาเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยนสองครับมิเกลมินิโน่ครับกับลาเมนยาเมา
1: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมีหนึ่งก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยาเมาลงมาแทน
0: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่ไหมพี่
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เหรอลาเมนยามาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับลาเมนยามาโอ้โหแฟนๆชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับลาเมนยามาโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
1: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นยังไม่18เลยนะ
0: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วมั้งตอนนี้เขาบอก
1: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วคร
0: ับ เอา10พอแล้ว
1: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
0: ใช
1: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามิน
0: ย
1: าม
0: าได้บอลครั้งแรกครับเลยไปยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโนย้อนกลับมาที่เปดี้ทางซ้ายโอ้ดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโนเข้ามาโอ้เปดี้ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วแคปเวิร์ดก็หวดทิ้งออกไปเลย
1: คือตอนนี้แคปเวิร์ดอันตรายเตะทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
0: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป็อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับปลายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อกเปดรีขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วเมยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอน2แคปเวิร์ดก็สอ2มาสอ3แล้วครับสอ3แล้วครับมีไลเมเดสกับตาทีมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลุยนิดก็โอ้โหเมนิโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินยา
1: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
0: โวซินยาใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
1: โอ้แคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนนึงนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด์
0: เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโอบูคาเรสนะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของปิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปเดรี่ไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเบิร์ดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องหยอดแลกกันมาให้โรดี้โรดี้เข้าใกล้ๆเปเดรี่มาที่ยูเนเต้เข้า1 2ใกล้ๆเปเดรี่เข้าในกรอบเขตโทษวนสาวลง13แล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่นูโน่ดาคอสต้าครับหันหลังมาก็แต่ทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคุคุนิยาเจาะใกล้ให้กับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเคปเวิร์ดสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บต้าและคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไนซีมอน
1: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจะเอาประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้วนะ
0: เอาจากชลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลิมเบญญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเมริโน่ครับไป ทำฟาวใส่เควินปีน่าครับ

0: กลางของเคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวครับ
1: ก็เป็นโอกาสของเคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าปาโลเฟร์นันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยืนนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
0: ก็ที่เรียนไปคือชอปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
1: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะครับ
0: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
1: ้
0: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
1: ใช่สำคัญเลยนะครับ
0: กดใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
1: ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเวิร์ดก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
0: มาดูหลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาก็ต้องมาปิดทางลาเมียมานะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเวิร์ด
1: โอ้สเปนจะทำยังไง
0: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคูคูเนย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดนัลด์ดาคอสตาครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคูโกนิยาชิ่งเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
1: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนอย่างนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายคูโกนิยา
0: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับคูโกนิยาไหลมาให้เปรีขวาสนามมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปนี่ได้ยิงนู่นนี่ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนู่นจะเป็นทางดิสนีย์บล็อกเกตนะบล็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคเบิร์ตเอาเดินหน้าต่อครับเปตรีบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปตรีลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูริยาทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแอบร้องเพลงของพี่โป่งเลยครับมันง่ายเกินไปฮะแล้วเมนเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
1: กัปตันทีมก็ต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
0: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้3ประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
1: ผมยังกลัว0-0อยู่เลยเนี่ย
0: เอาแล้วมิยาเมาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะเคราะห์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของแคปเวิร์ดออกหลังนะครับแต่มุมครับของสเปน
1: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า0-0เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งเคปเวิร์ดนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
0: กองกลาง
1: เตโอโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะครับอายุ24ปีลงมา
0: วิตเรียกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเทโมอารันโฮ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของเคปเวิร์ดนะครับ
0: 12นาทีลามิยาเบายอดเข้ามาจากเตะมุมฝั่งขวาโดนมงที่ไปก่อนแล้วเอาวอสเซย่าชกพาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบาวยอดเข้ามาตรงกลางโอ้มงทิ้งไปก่อนครับจังหวะมงของชัวปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ปั่นป่วนเหมือนกันนะครับเคปเวิร์ดเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสามมาครับเปตรีให้มาโกสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยามาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงกอดเคมเวิร์ดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมจิตโต้อยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คูคูนิยากูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวาอย่ามาขอเลยครับ

0: แต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลต่ำนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางเดเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพรรคกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลามินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ก็ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: ให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่นี่เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้เตะมุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ AVR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: แต่เป็นยะเมาเมียที่จะแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอสอครับมีชอเปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะคร
0: ับสเปนใส่ต่อครับใส่เกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ไหลออกขวามาเลยเมย์ยาเมาหยอดเร็วเข้ามาเมริโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกับมาคุกคนยากมองตั้งโอ้โหมองกดลงเพื่อนลูกนี้ก็เข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับตบบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มง1-1เลยนะคุกคนยากกดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินยาวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแคปเปิร์ตได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิครับ
0: ไม่เดี๋ยวรอยดูอาเต้บอกเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจออ้าวไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางและเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดไม่รีบแล้วได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี่
0: อืมอย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกลย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบซี่มาที่เปดรี่ขวาครับมาร์กอสยอเรนเต้และเป็นยาเมาออกขวามาให้ยาเมาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาร์กอสยอเรนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดนี่กล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีนะวันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวล์เลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยคุณเจ๋งแล้วก็ดูเราไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพแต่ที่แฟนบอลในแอตแลนตาสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี
1: ้คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
0: ให้กับเดนิโอโมให้เร็วมาเมริโน่จัดจ่ายแต่ว่ายังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยาเมาเดี๋ยวชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
1: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลยนะ
0: โรดี้ออกสายมาครับที่คูคูนิยามีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดและยิงสวนนาทีลูกนี้ซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
1: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลย ลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับ

0: ย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคุคุริยะโอ้ม่วงพยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนล่างกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปตรีทิมออกขวามาเลบินยาเมายาเมาเจอเซเมโดขวางอยู่ยาเมาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาโกเจเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะใส่ยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
1: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
0: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งปีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
1: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเน
0: ี่ยก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮหลังกลับมาที่ปิโก้เซ็นเตอร์แบ็คครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาโอ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเมนยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้ดานี่โอโมเข้ามาในกรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนี่แทงเข้าแล้วโอ้โหโอยาซาบาครับแทงเข้าลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
1: ดานี่โอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาโอ้ไปติดเหมือนจะโดนหลัง
0: หมายเลข4
1: ใช่ไหมโอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
0: โอ้ของปิโก้ครับ
1: โชคดีมากครับเคปเวิร์ดยังไม่เสียประตู
0: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
1: แต่มุมครั้งที่10ครับของสเปน
0: อย่ามาเอาเล่นสั้นครับให้ครับเปตรีให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับหลังมีอย่ามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
1: เคปเวิร์ดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมตช์มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประตู
0: ใช่ฮะ
1: คือต้องการสักหนึ่งคะแนน
0: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดต้องการหนึ่งแต้มนิดแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบยังพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโม่จิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอ้เดนิโอโม่นึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโม่นี่เซ็งเลยครับอาจารย
1: ์เคปเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับดานิโอโม่จับบอลโอยาซาบาขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะอู้แต่มันกองหลังนี่ต้องโชว์จริงๆนะ
0: คนที่บอกปิโก้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไอ้พี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
1: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
0: แล้วเป็นยามาได้บอลโอ้จะโดนดัก 3-4 คนครับยามาต้องคือลากาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคปเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคปเวิร์ด
1: เอาไปแน่นะเนี่ย
0: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคปเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
1: โอ้แฟนบอลบนอัศจรรย์ยังหัวล้อเลยโอ้เคปเวิร์ดการเข้าทำวันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอะน่าเสียดายครับมีโอกาสเหมือนกันนะเคปเวิร์ดจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
0: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
1: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เต็มมุมนะแบบนี้ไปโดนไหล
0: ่โอโม่เช็คได้ครับ
1: ได้เต็มมุมนะครับแบบ
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวาด้านที่สุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางไอ้เบาด้วยนะโอ้โหตัวของเดซิมอนโอ้โหแคปเวิร์ดเกือบช็อกล้อครับตรงตัวของซิมอนแล้วทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาบาวนี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิซินยาโอ้โหแคปเวิร์ดมงกลกพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่บอเกสครับกองหลังครับบอเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของเดซิมอนโอ้ด
1: ูจริงจริง
0: สำรองของแคปเวิร์ดครับ
1: อู้นี่กรอบหกหลาด้วยนะกดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอู้ในซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลัง

0: แล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
1: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
0: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเหลืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยครับ
1: ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
0: ส่วนเคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้ต้องชมความพยายามของเขาจริงๆ
1: เบตรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินนี่บอร์เกสครับหมายเลข3คือบอร์เกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดินนี่นะ
0: เกือบมงได้
1: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีคูเบซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าสายขอกดโนเดลติดพ้นกันเองโอยาสบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นจะไปแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางนูโนดาคอสตาจ่ายไปติดมาร์โคโคนิญาเฉยเลย
0: เอาครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกต่อครับ
1: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปตรี่ยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปตรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปตรี่ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่อ่าครับแล้วมินยาม่าเอามีพื้นที่ด้วยครับยาเบาเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชาวเปาโลเปาโลก็ติดหลังเร็วครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาเบาตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเมอร์ครับแล้วเคเบิลจะสวนมาเคเบิลอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคเบิลจังหวะนี
0: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอู้แต่ยังหวาดโต้ของเคเบิลเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอู้จะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยโอ้แล้วเคปเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
1: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
0: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์เคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรก แล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
1: เดี๋ยวต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมเดโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไหลมาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกับตันทีมได้คนยิงลูกนี้ก็โอ้โหลุเซาออกไป
0: โอ้เนี่ยแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะครับ
1: โอ้กับตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคูคุเรย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายสายก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางปิโก้
0: โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางแคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
1: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งนึงดานี่โอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ติดทางบอลเกเอายามาได้มาเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โอ้โหปิ้นครับ
0: โอ้ยเอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
1: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโตคาร์ลอสโลเปสกองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดเนี่ยกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
0: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
1: กลั้นใจด้วยครับเตะมุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของเลเบนยาเมาหยอดเข้ามาตรงกาได้มองลูกนี้แล้วก็โอ้โหอย่าสบายครับมองสมัครลูกนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสา2มองไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
0: โอ้ตัวเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
1: จบเลยครับโอ้โห0ต่อ0ครับโอ้โหเคปเวิร์ดได้แต้มแรกประวัติศาสตร์ครับ
0: โอ้เหมือนชนะเลย
1: สุดท้าย
0: โอ้บูวิสต้าครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
1: โอ้โหฮะหมูกรอบเคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเคปเวิร์ดครับในสนามแอตแลนตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
0: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอร์เลสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
1: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกมเลยนะ
0: ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บแฮปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีเราก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์คทุกอย่าง
1: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
0: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของ
1: อู้ร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
0: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29 นะ
1: เมื่อกี้เนี่ยผมขออภัยคือคนลูกแทนโวซินยาเขาร้องไห้แล้วนะ
0: ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
1: สวัสดีจาชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้โหเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ0-0
0: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
1: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ0-0
0: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้วนะ
1: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงฮะ เรียบร้อย
0: แต่ชมผมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
1: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา 5:00 นเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที
0: ่ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010อ่ะหลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบโดนจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
1: ครับเกมล่าสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วนหน
0: ึ่งแล้วก็ไปได้แชมป์โลก
1: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคริติกดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกดับดลนะ
0: ครับ
1: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
0: ส่วนสเปนนะต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
1: สเปนยังไงพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
0: แล้วก็ทางฝั่งของ
1: สเปนเจอซาอุนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี ไอเยราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
18: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
17: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
21: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: บ
0: บอลโลกสตอรี่

0: มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
1: Yes, I'm goals.

0: แล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเราอะนะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
1: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
0: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
1: นี่คือเรื่องจริง
0: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
1: แหมเมื่อวานคิดว่าคูเลเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
0: ครับ
1: วันนี้นะสเปนเต็ง1เว้ย
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่าคูเลเซามั้ยตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเวิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปมาแล้วโอ้โหเคปเวิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: นะยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอน 14:00 ก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสัก 14:00 นะครับแล้วก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
1: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกใน FM 99ก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
0: ครับ
1: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
0: ับ
1: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
0: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได้นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
1: พี่กระทิงดูเป็นกระทิงอะไรเนี่ยแล้วแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
0: ใช่โอกาส
1: โดนเลยนะ
0: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
1: ้
0: นะครับทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ย มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
1: โอ้โหนี่คุณต้องดีใจเปล่า
0: ทำไมฮะ
1: เพราะคุณอูเคปเวิร์ดนะ
0: ทำไมครับ
1: ก็อูเคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับผมอูเดียคองโกครับ
1: ก็จะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อูมากๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายคนก็มองว่า
1: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
0: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะเพราะจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
1: ครับผม
0: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
1: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
0: ใช่นะครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กันหมด
0: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหม นะเบ่งแรงได้นะ ก็ถือก็ภาคมีประตูกันหมดนะ
1: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
0: เออภาคเต็งหนึ่งเนี่ยโอ้ถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
1: ใครวันเนี้ยใคร
0: ตะกี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
1: กับพี่บอลกับพี่บอล
0: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
1: ทั้งคู
0: ่แรงทั้งคู่นะครับ
1: ใครขึ้นรถผ้าป่าใครขึ้นรถกระถิ่นสเปนรายงานตัวมาซะดี
0: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
1: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ 80-90%
0: ใช่นะครับ
1: เรียบร้อย
0: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
1: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
0: เดี๋ยวผมไปเก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยถึง2ครั้ง
1: ครับ
0: ก็ถือว่าน้อยเนาะ27เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโอ้เยอะกว่าทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับมีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเบิร์ดเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดเนอะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอูนายซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอร์เรนเต้คู่กลางก็ลาปอร์ตกับคูบาซี
1: ่
0: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรันตอร์เลสโอยาซาบาลแล้วก็กาบี้นะครับ
1: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรออ
0: ืม
1: เปลี่ยน
0: เอามิเกลเมลิโน่ลง
1: โอโม
0: นาที71ลามินยามาลนาที71โอโม่มานาที81แล้วก็นิโก้วิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
1: ซูบี้ไม่ได้ลงนะเกมเนี่ย
0: เพราะจากข่าวเนี่ยนิโก้วิลเลียมไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลามาก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับคือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกก้าไอเกเชียนะในตอนอุ่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียมาตลอดนะ
1: เพราะว่าไอ้เอเชียนี่มันเอลเพนด้าเนาะในเรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: ทำไมใช้มิลิโน่เนอะเพราะมิลิโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนอะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองเนอะ
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ใช่ตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้ตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะเนอะ
1: แม้ทั้งอย่างไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมกับยาเมาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้นะ
0: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
1: ผมก็แปลก
0: บอกค่ะอิเกเซียกีมาโดก็แหละ
1: ใช
0: ่นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นะเต็งหนึ่งแล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าพอเจอเคปเบิร์ดอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
1: จบกลายเป็นว่าเคปเบิร์ดพอมีแต้มกับสเปนเนี่ย1แต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีกนะแล้วสมมุติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผลอๆเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
0: ใช่ๆๆนะแต่ก็มีโอกาส
1: ใช่ที่เหลืออ
0: ยู่แต้มนึงแล้วไอ้ไปชนะอีกสัก2เกมก็ได้อยู่นะวันหนึ่งสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
1: ไม่ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่1ตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อูเอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาไอ้พวกจะหนีเนี่ย
0: แต่โปรแกรมไม่ได้แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ดที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะ1 2หรือจบ3แบบนี้นะครับ
1: ครับก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
0: ครับผม
1: คู่ที่สองของค่
0: ำเอสเบสก็ยังมาได้สบายๆนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังละ
1: ใช่
0: ครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลัง
1: ก็อยากจัดรายการแนวนี้
0: แกจ
1: ั
0: ดแนวนี้ในTikTokอยู่เหมือนกัน
1: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร
0: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะเพราะสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
1: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่
0: อ
1: ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
0: ใช่ใช่
1: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ่ะ
0: และแกชอบเล่นสดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
0: ว่าผมก็สดประจำผมก็สดประจำเนี่ยสดหน้าจันเองจริงอันนี้ก็บอกเคปเบิร์ดแต่เหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโน่ที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันเนอะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะทีคือเมริโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
1: จริงถ้า
0: ขนาดเมริโน่เป็นตั้งแต่จาก
1: เมริโน่ฉลบ
0: จากอาร์เซนอล
1: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
0: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
1: อ
0: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร
1: ์โอยาซาบา
0: ลก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมได้
1: เหมือนกับเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกเนี้ยมันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่สักยี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
0: เพราะอีเกเซียสปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก่าอ่ะนะ
1: แล้วคุณไม่มีพวก หน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้า
0: อะไรใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
1: ดิโก้คอสตาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะหมดเจนของดาวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
0: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับฟอร์ฟอร์นายเนอะ
1: ใช่
0: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
1: ้
0: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำเนอะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนอะทำไมเหลือกักไว้อีกที่นึงเนอะน่าจะลงไปอีกคนนึงอะ
1: แสดงว่าคือวันนี้ก็ต้องชมที่ว่าเอาอยู่เนาะ
0: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกที่ผมดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเบิร์ตอ่ะวันนี้เซฟเยอะนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมตช
0: ์เกมดูเว็บไซต์ยังเป็นทางการดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมครับพี่ฟังตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าอ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเนาะแล้วก็บอกบอลโลกมีกรรมการไทยมีไหมครับ
1: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
0: ครั้งนี้ไม่มีสินะครั้งนี้ไม่มีนะ
1: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
0: ใช่
1: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
0: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูนายซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
1: ดาวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
0: แต่ปีนี
1: ้เบียดมือหนึ่งไม่ได้
0: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
1: ใช่
0: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
1: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยยุคเนี่ยยุคซิมอนยุคลาย
0: าสก็ไม่มี
1: เกปาก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่ใช่ไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวกคายิสเลส
1: ก็ยุคเดียวกัน
0: คายิสเลสกาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
1: เบาเดสกาซิยาสก็เจนเดียวกัน
0: เบาเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคายิซาเลสอ่ะ
1: คือเอาจริงๆบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่ละ
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่ห
0: ม
1: ูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซียา
0: ประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะว่าอุรุกวัยเนี่ยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่แกบ่นอ่ะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมมีตัวต่างชาติแล้วแกก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็เลยต้องออกมา
1: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
0: ก็ดูเยสตอนน
1: ี้ดาวินอ่ะ
0: ก็ดาวิน
1: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยส์โซเลสมาอันนี้เสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโคต้าของ
0: จริงๆถ้าไม่มีช้อยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนมาเหมือนเนอะมาสักหน่อยสักคนนึง
1: บอสเนียยังมีเชโก้โปรตุเกส
0: ใช่เชโก้ติดมาทั้งที่เจ็บด้วยนะ
1: ผมว่า
0: เกมแรกก็ลงไม่ได้อ่ะ
1: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนมาที่อินเตอร์ไมอามี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
0: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะวินดูนเยสนะครับก็ต้องลุ้นนะ
1: เดี๋ยวผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหอาจารย์มีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนนึงเฟเดริโกวินัสเล่นกับโอเบียโดก
0: ็
1: เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีเคยอะไรพวกนี้ไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอาจจะติดปากอีกแล้ว
0: มาฟอรันป่ะ
1: ก็มีฟอรันมาอีกคนนึงที่แบบหน้าเท่ๆหน่อยผมหยิกๆยาวๆอ่ะ
0: เออกูรู้ไกลลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่
1: กาเต้ อ
0: ูกาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
1: จะลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมมันก็ได้คือลุยโซเลสกับเอดิสันคาร์บอนี
0: ่ครับ
1: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอุรุกวัยพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลย
0: อ
1: ิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า
0: เออใช่
1: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
0: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเปริสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มาซิมิเลียนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดอะไรแบบขนาดนั้นนะ
1: อุรุกวัยโควต้าที่เขาลงมาไอฟอร์เวิร์ดเขามีโควต้า3คน
0: อ
1: ะแต่มิดฟิลด์พวกเนี้ยมันสามารถเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
0: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันเหมือนมันฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆมันสไตรเกอร์จริงๆมันก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
1: ดังสุดชุดนี้ก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
0: ใช่ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่ไงซานาเบรียป่ะ
1: มุสเลล่ายังติดหน่อยอาจารย์
0: ใช่เป็นตัวจริงด้วยนะรู้สึกเฟรนโดมุสเลล่า
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บดิเพิ่งหายมาเนอะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจลโรเชสอะไรนั้นป่ะ
1: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซราเขาไปเล่นกับเอสเตนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาละ
0: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: แบบน่าจะผ่านได้
0: มั้งแต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
1: อัลดอซารี
0: ใช่ไอ้สองอัลดอซารีเลยแล้วก็พวกกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกเนี้ยตัมบักติอะไรพวกเนี้ยนะไอ้สี่ห้าตัวจากเอาฮีลาผมว่าโอเคอยู่นะ
1: แบ็กเอาเนเซอร์แบ็กจอมลุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
0: ่ใช่
1: ต้องเห็นชื่อถึงจะ
0: ก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าจานอูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์ศูนย์ศูนย์ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
1: ์
0: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
1: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิงศูนย์ศูนย์น่ะ
0: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบไปแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยเพิ่งจะศูนย์ศูนย์เองนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
1: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลาตีสองตรง
0: จับ
1: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็ตีห้าซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า8โมงอิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
0: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
1: า
0: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
1: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
0: ใช่ไม่กลัว
1: ไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ
0: ่
1: ะปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
0: ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอแดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะสัปดาห์นี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็
1: โอ้โหแต่ไทยเลยฮะพีเมียร์ยังนัดหัวได้เลย
0: ครับ
1: ไอ้กี่คนอ่ะ
0: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะเนาะตะวันออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเวลาตัดสินกันทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งถ้าเป็น
0: นกหวีดหวานประจำเลย
1: โซนตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่เหมือน
0: แล้ว
1: มันเห็น
0: บางทีก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
1: อ
0: ่ะเออเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์นะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรกรรมการนะ
1: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลค์ใน YouTube อ่ะเนี่ย
0: เอาเหรอว่าผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
1: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
0: มันไม่รู้เหมือนกันผม
1: ไม่เนี่ยขึ้นนี่ไงอาจารย์
0: หรอ
1: เนี่ยตีหนึ่งตีสี่
0: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
1: นันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอก
0: ผม
1: ม้าขาวพี่เฟ้งอู๋ยาย
0: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
1: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใคร
0: อ๋อ DKR เหรออืมใช่ป่ะ
1: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปน
0: เออ DKR เราก็ลืมไปเออใช่ใช่ลืมข้ามไปเลยเนอะ
1: ใช่
0: ข้ามยุคไปเฉยเลยเออ DKR นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆละโลกๆได้เหมือนกัน
1: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่เปล่า
0: ไม่แน่ใจว่าย้ายหรือยัง
1: นี่ยังไม่เออยังไม่นี่แหละนี่แอบอกว่า DKR คุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคปเวิร์ดสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กำกืนฝืนทนสุดๆแบบนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
0: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเดียวเนาะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามากับอิยากิวิลเลียมนะ
1: ใช่
0: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวาที่มัน
1: คือชุดตัวหลักเลย
0: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามาก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนอะ
1: มันทดแทนไม่ได
0: ้เออมันคนละเรื่อง
1: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาผมว่าจะถามสูงมากกับทีม
0: ชาติจริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างยามินยามามันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนอะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
1: ทีมชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
0: ใช่นะครับโอ้ขาดและขาดใจ
1: มาตั้งแต่เด็กอะ
0: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดนึงที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าเออสเปนที่ผ่านมาพอมันมีอินยากี้วิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไอการที่ไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟ้องนายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ่ะ
1: ครับ
0: ยาสบาวก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู่
0: ไม่แน่ใจ
1: ม
0: ัน
1: แต่เมื่อคืนแล้ว
0: เมื่อคืน
1: สนผ้ากับผมจุ่นผ้ากับชิด
0: ครับ
1: สนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี
0: ่เออเหรออ
1: ๋
0: ออ
1: ือจะอยู่ถึงตีห้าอะไรไหมครับหยอกๆของเราถึงตีสี่นะ
0: ของผมถึงตีสี่นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลย
1: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
0: ครับผม
1: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามองบนเด็ดขาดต
0: ้
1: องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมาอันนี้เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
0: ครับผม
1: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์ที่เป็นแฟนเคปเบิร์ดนะ
0: อ๋อ
1: สักใจสเปนแพ
0: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นไงใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ย
1: เ
0: ต็งก็ไม่อยากให้ได้แชมป์อะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสนะ
1: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคปเวิร์ดหน่อยโอ้โหเทียบไม่ติด
0: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
1: เผื่อจริง
0: เผื่อได้ทั้งทีม
1: เทียบกันไม่ติดเลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
0: อันนี้ทางเอสบีเอสบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
1: อ
0: ยสเปนจากคุณพง
1: ศ์โอ้เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
0: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมพลาดต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้ารายการตายแต่เช้า
1: แล้วแฉอาจารย
0: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกแล้วเป็น0-0คู่แรกเลยนะ
1: แล้วอะไร
0: ร
1: ู้ป่ะโหนี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็วสุดของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน 20:00 นนะ
0: เมื่อ
1: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
1: สามลูก
0: ประมาณ3ลูก
1: คู่
0: เกมนี้ไม่มีสักลูกนะครับ
1: นิดๆ
0: แล้วเกิดกระเต็ง1อ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจ๋งโอ้ไม
1: ่เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
0: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะเราไม่รู้ผมว่าจะเองจะได้ทัน
1: มาครึ่งชีวิตแล้วนะจ
0: ๊ะตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
1: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
0: ของผมเกิน50มานานแล้วอาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
1: ไม่ผม48 อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดน
0: ึ
1: งอ
0: ยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยนะครับ
1: แหมได้ทีคมเลยนะ
0: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟากานี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
1: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับกรรมการอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
0: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
1: มาตรฐาน
0: อังกฤษผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
1: เบอร์ใหญ่
0: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆผมว่ากรรมการโซนอเมริกาใต้โอเคนะ
1: ผู้สินพี่เนี่ยก็เบียดกับ
0: ดีกว่านะ
1: มาตรฐานเดียวกัน
0: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้
1: อ่
0: ะมันต้องคอยห้ามทับยังเล่นกันที่ฟุตบอลเดินสาย
1: อเมริกาใต้เนี่ยถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดนโอ้โห
0: พร้อม
1: เชียร์ลุมมากระทืบ
0: ต่อยอ่ะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล้ว
1: กดกาแฟมาเรียบร้อย
0: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาซาถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
1: ่
0: คือลาซาพอไปได้ลูกหนึ่งแล้วคึกเน
1: า
0: ะพอไปผมว่าคือลาซาไอ้นี่มันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
1: ครับผม มีส่วนเคปเวิร์ดสตอรี่หมดหัวใจครับแต่คุณนันทพงศ
0: ์
1: มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกรีนวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
0: ใช่ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
1: ข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดิวใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์คูคูเรียเนาะจ้ะ
0: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปย์ไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอประธานนั้นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะครับ
1: ครับผม
0: แต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิซิชของมิลานอยู
1: ่
0: เพราะพูลิซิชมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชัน
1: อ
0: ะออปชันต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกีนวูดผมว่าผมว่ากีนวูดดีเลยเน
1: า
0: ะกีนวูดฟอร์มดี
1: ย้ายถาวรแล้วใช่ไหม
0: โอ้ได้กินบู๊ตไปอีกคนนะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนาะ
1: มันเลย
0: ไปสลับเลยเพราะว่าโอ้แต่ก็ไป
1: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะอาจารย
0: ์
1: คนนี้กักโป
0: เอ้ยโอ
1: ้กักโปมัน
0: ไม่เข้าพวกเลยมันไม่เข้าพวกเขาเด็ก
1: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
0: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่าศูนย์ศูนย์อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อะนะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยจันเอกเน
1: า
0: ะ
1: อย่าศูนย์ศูนย์เลยถ้าเสมอเอาสักหนึ่ง
0: ก็ได้สองสองก็ได้นะ
1: เหมือนเกมแคนาดา
0: คู่เราไม่น่าแรงนะ
1: อะไรอย่างเงี้ยน่าจะยิงอ่ะ
0: เพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยโทมัสมูนิเยซ้ายเป็นทางด้านของคาสันเย่นะ
1: ครับ
0: คู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอ็นกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีเลมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วน3ตัวรุกมีเดอร์บรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดเคสเลเลอร
1: ์ครับ
0: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
1: ครับผม
0: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป็นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิม
1: ครับ
0: แล้วก็คู่กลางเป็นอัตเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับอาโชนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก่าอย่างพวกเรเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
1: ใช่ก็สเวตตัวจริงอียิปต์ชุดเนี้ย
0: เอาความสดไหม
1: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
0: มันจะมีเอาอารีดูไบ
1: ในตอนออกกลางในแอฟริกามันมีเยอะ
0: เอาอารีซาอุอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
1: จากสเวตคนเนี่ย เป็นผู้เล่นจากอัลอาลีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบแกร่งสุดที่นู่นนะเนาะที
0: ่ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใชอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในช่วงตีสองทง
0: ครับ
1: อย่างเทเซเก้เนี่ยแทนพอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับอัลอาลี
0: ก็ติดมาเยอะเอาดีมากโอ้โหเอาดีนี่ครึ่งทีมอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบ10คนน่ะนะครับ
1: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะสองตัว
0: ใช่เพราะปกติเขาประตูก็ใช้เอลเชเนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอเชเนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
1: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอเชเนวีนี่ก็เอาอารี
0: ใช่ของเอาอารีเป็นจริงๆไอ้คีเบน
1: เหมือนแคมป์เหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อ่ะ
0: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของอาลีนะไอ้เยเชเบนเนี่ยเออนะครับมาพร้อมคู่กันเลย
1: ครับ
0: เออแต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเลิกเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะ
1: คร
0: ับ ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณชาแนลบอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
1: ใช่ก็เนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย
0: ์เออหวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
1: โอ้ชะบ่ายเย็นๆ
0: อ
1: ่ะ
0: เออไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
1: บางคนก็ถึงนี่ไงจะออกจะมี7อีกไหมงวดเนี้ยเพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
0: ครับคุณพระสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
1: ี
0: นี้เนาะมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
1: ทีมใหญ่สนใจ
0: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละเพราะมันตั้งราคาแพงจริงๆ
1: ก็เป็นผมซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
0: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนาะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดเฟร์นันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
1: ถ้าราคา100ล้านอ่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
0: ใช่ใช่มันต้องระดับ
1: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม
0: ่มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวิลล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
0: ่ใช่ใช่มันต้องระดับนั้นไปแล้วเนอะ
1: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่อันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
1: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
0: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปักสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
1: 50ล้านตอนนี้ผู้ซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับจันเอกมา
1: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
0: ใช่นะฮะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อุ๋ยสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณนันทพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ท่านไป
1: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่าน
0: อ
1: ่ะ
0: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
1: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
0: คุณนัทพงศ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
1: ์
0: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วมันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
1: ก่อนนั้นมีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
0: ร
1: ัสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมท้ายก็มาลงเอยกับทางด้านอโมริมนะ
0: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าอิยากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาลก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอยู่เนาะ
1: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะอย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
0: ครับ
1: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม่
0: ใช่แพ้ซาอุไงแพ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์ก็บอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซีมาหรือยังคณาเอก ถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: โอ้เมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมาแต่ผมจำไม่ได
0: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาทีก็ได้นะ
1: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องน้องเทยลงทุนได้
0: อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะเราก็อ่านออกไม่ได้นะ
1: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์ที่มีพี่ต้นประวีน
0: อ๋อเหร
1: อบิ๊กหน่ออะไรก็จบบ้านเด็ดเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
0: สเปนกดด่ายับ
1: คนคาดพี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานเนี่ยเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
0: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
1: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย
0: ่อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
1: โอ้พี่เจอดิโอมองเด
0: ้โอ้ไอเดียวมองเด้โอ้โหมัน
1: เอาใครก็ได้ชั่วโมงนี้ถ้าตัว
0: ขนาดมันรู้ทางกันเนอะ
1: อ
0: ยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนเนอะมันยังโอ้โห
1: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2โอ้โหผ่านสบาย
0: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนอะมันโดนไอ้เมื่อวานอีเดียวองเด้โอ้โหพาทัวร์อย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
1: ฮาวเวิร์ดไง
0: ใช่ฮาวเวิร์ดฟอร์มดี
1: กดไป2ลูก
0: ฮาวเวิร์ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
1: ใช่
0: จุดโทษโ

0: วย์ก็ยังบราซิลเป็นไงอ่ะ2กาเบียวอ่ะ
1: กาเบียวก็ยังไม่เท่าไหร่
0: กาเบียวหนึ่งกาเบียวมากันเจสกับมาตินารีใช่ไหมที
1: ่ที่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียวก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกัน
0: ก็ต้องเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
0: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องรอลุ้นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับคุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
1: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
0: ทักเขาไปสาบอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
1: ก็อย่างว่าเนอะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
0: อ
1: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
0: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
1: มีโคนาเต้
0: ใช่
1: ไหมมีโคนาเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
0: เบนาโด
1: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเรย่านะ
0: นี่มีข่าวแม็กก้าโซโบง
1: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์อีก
0: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
1: โซโบหัวยาก
0: เหลือปีเดียวอ่ะ
1: โซโบหัวยากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วผลงานมันไม่ดี
0: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
1: ทำไมขึ้นเป็นท่านรอง
0: ก็ล็อบโบไปแล้วไงกัน
1: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบ
0: ก็เลยท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนนี้เทนเป็นท่านรองย้ายล็อบโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
0: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
0: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะ
1: ม
0: ันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอ้ฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันก็คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
0: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองม้าส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
1: ครับก็สเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
0: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
1: ไม่ไปทั้งคู
0: ่
1: เพราะผมเป็นสายขาว
0: พี่ต้องเลือกสักทางเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
1: ใช่ทุกวันพระไง
0: วันพระต้องไหว้พระ
1: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นะครับ
0: นี่เห็นไหมว่าของเราสาย
1: พุทธสมุทรสังโฆ
0: สายธรรมะของจริง
1: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
0: ไปวัดย่านา
1: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะคร
0: ับหลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
1: ไม่ของเราก็ไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปเขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับอาจารย์เอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่อาจารย์เอกบอกน่าจะดี
0: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานน่ะผมว่าจะให้อโมริมไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ่ะ
1: ใช่
0: โอเค
1: คงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
0: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
1: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมิลานมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูลิซิชเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่นะถ้าพูลิซิชออกจากมิลาน
0: อ
1: ่ะเพราะตอนนี้แล้วผูอย่างโรม่ามาได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยเนอะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
0: โมโม่น้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็มีการส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
1: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับหนึ่งคิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
0: ใช่
1: เนอะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
0: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
1: เดนมาร์กก็ได้เนอะ
0: เพรา
1: ะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนอะ
0: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: ไนจีเรียไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
0: ไปไหม
1: โอ้ต้องมานั่ง
0: เคมารูนเหมือนกัน
1: ไหมไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับกูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
0: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียเคมารูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
1: ์
0: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
1: อีกทีมนึงที่ผมเสีย

0: ายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
1: า
0: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ย
0: จากการเมืองอะ
1: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปิร์เดียฮองโกอียิปต์กาน่าแอลริโคสโมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต้ในไนจีเรียแคเมรูนเนี่ยไอ้2 ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอะก็ไม่ได้ไป
0: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
1: า
0: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะเออไนจีเรียโอเค
1: ทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
0: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
1: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกามิสซิสซิปปีแคนาดาก
0: ูราซาว
1: เฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
0: ปกติมาประจำนะ
1: พวกคอนดูรัสอะไรพวกน
0: ี้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ขาประจำบอลโลกนะ
0: ครับ
1: จาเมกาก็ไม่ได้มา
0: ใช่
1: เจเดตแอนโทบิโกก็ไม่ได้มา
0: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กิลาซาวนี่แหละ
1: ไอ้โซนคอนคาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอยู
0: ่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: หลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
0: ่ครับ
1: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัตราจงอัตราจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอะ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอะ่ะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิมไอ้ต่อยหญ้าได้อย
1: ู่ไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พ
0: อครับ
1: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
0: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอ้เงินรางวัลน่ะเหร
1: อ
0: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
1: า
0: ะ
1: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
0: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโรนัลเกตไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนาะเพราะเห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนาะคือควรมานะผมว่าควรติด
1: ใช
0: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
1: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50 ล้านเหรียญ
0: 50 ล้านเหรียญเหรอ
1: 50 ล้านเหรียญ
0: โอ้ทำไมมันน้อย
1: รองแชมป์33 ล้านอันดับ3 29 ล้าน
0: ครับ
1: อันดับ4 27 ล้านอันดับ5ถึง8 19 ล้าน
0: ครับ
1: 9ถึง16 15 ล้าน17ถึง32 11 ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอะได้9 ล้าน
0: นะ
1: 9ล้านเหรียญ
0: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
1: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665 ล้าน
0: ครับผม
1: แต่ยังไงฟีฟ่าก
0: ำไรอยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
1: ็
0: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษบนอยู่โอ้โหก็ลิขสิทธิ์แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
1: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้งเลยนะครับ
0: ใช่แอปเก่าที่เป็น999สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
1: เป็น Mcord Connect
0: เป็น Mcord Connect
1: โหลดใหม่เลย
0: เป็น M-Cord ตัวใหม่เลย
1: อันนี้
0: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
1: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ๆๆเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตี2แล้วนะ
1: ใช
0: ่ๆๆอ้าวเฮ้ยโอ้ว่าจะเบรกรอที่วันที่2อยู่แล
1: ้
0: ว
1: บังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
0: ไม่แน่
1: ก็มีโอกาส
0: ก็มีโอกาสครับ
1: ถ้าได้จุดทงจุดโทษยังไงเขาก็ยิงแน
0: ่เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
1: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
0: ครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากๆ
0: คุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ครับญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนาะมันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
1: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
0: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้
1: า
0: ทอดสดแล้วเน
1: า
0: ะ อ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เขามาเพียบเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
1: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
0: เดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
1: ้ว
0: ในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิยาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิยาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
5: 2016770
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
12: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
19: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
20: Just when you think you've wrestled possession away from him, he always seems to get one more touch. Atia picks out Mustafa Zico. Mosala, who arrives at this World Cup, a dangerous beast, because after the season he's had at club level, this is a Mosala with a point to prove.
21: Yeah, it certainly is, isn't it? Tinchin actually playing very central, isn't he? I think the expectation was that he would start on the right-hand side, and I think that's why Timothy Castagne has been selected at left-back for Belgium, a more defensive option.
20: Lashin. Fatty. Yasser Ibrahim. Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah. Sliding in was Castagna on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside.
0: Well, he's a man who carries the belief in his
22: lips of the dreams. อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
0: แล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สมใจไหมสำหรับทางด้านของแฟนๆซาร่านะครับ
22: ครับผม
0: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอาสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1-2มาทอดซาเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูมันมูนีเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่ จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับงากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอบรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
22: โอกาสแรกครับหุ่นแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านคิวินบรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโอ้โหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหไม่โดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูสถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับจะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับราชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
22: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี้Anana and Tillemans
0: play together at club level. โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับทิเลมันกับทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าท่านนี้ก็โมไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
22: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
0: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุมด้วยครับทอสซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
22: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าทีสองคนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
0: อินฟาติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
22: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
0: อย่าเรียบร้อยครับ
22: ตุรกีไปเรียบร้อย
0: ซาบีราบูชีคร
22: ับ
0: โอ้โหโดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับอ่ะดูจังหวะมามูสครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนจะเจอ2ครับเชนมิโดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับอ่ะใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่าซาร่ากระชากหนีโอนาน่าซาร่ากระชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้ยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันอะโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามูดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคุกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับเอ้าเรียก
1: บาไหลต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับผู้สินว่ายังไงครับเดเคเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ
2: ครับ
1: ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
2: โอ้ยมองยากครับลูกนี้ผู้สินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
1: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้สินไปครับ
2: โ
1: อ้มุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับแต่ท้ายของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไว้หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากชัวแบ็กก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็คเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวางอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังเขาเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาว่าอาเตียก็เลยต้องยอมเลยคร
2: ับ
1: ยอมแลกเหลืองเลยครับ
2: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูธมีโมซาร่าอยู
1: ่ใช่ครับอย่างน้อยมีมามูธก็ในได้ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟร์เลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูธตามมาไล่เลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับแต่ได้ของมุสตาฟาซิโก้เชื่อไม่โดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามูธรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆเลยครับโอ้โหยอมเลยครับ
2: สตันเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
1: โอ้ซาร่าม้วนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับหน้าคาสันเย่ครับ
2: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลเนี่ยคือเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอาเตียกับทนานคาสตันเย
1: ่คาสตันก็สนก็น่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสตันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับ
2: ครับ
1: ไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไว้ได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูธแหละครับ
2: ครับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
1: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูแล้วมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปให้หมุนไปหมุนมามีสีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกคารุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
2: ข้อเท้าซ้าย
1: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
2: ถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วอุ้ยลูกนี้ให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
1: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยถ้าดูที่โดนบอล
2: แต่ขายกสูง
1: แต่ขาหลังอ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
2: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ
2: ้
1: าเปลงมาแกต้องออกนะครับ
2: ครับ
1: ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
2: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ย
22: ไม่ได้เป็นเล่นนะครับครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
1: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับมูเมดอันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
22: ครับ
1: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดฟเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดนะครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดบลอยเจอติดตัวอีกแล้วเดบลอยทะลุช่องมาก็ดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
22: มิเคเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาลาตามหลังก็คือกุนซือนี่นะครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับ นำราสโมสูงชุดของทีมชาติอียิปต์อยู
1: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะครับ
22: ครับ
1: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดเคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาป่ะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโอ้ม้วนไปม้วนมาไม่ไหวท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
22: อียิปต์ก็ชัดเจนนะเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากนะครับ
1: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะครับ
22: ครับ
1: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูครับวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เด่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดในมาจ่ายตัดทะลุมานะครับยิงแล้วนี่โอ้โหสุดสุดเลยครับ1-0ของอียิปต์ครับ
22: อาชัวอาชัวไง
1: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
22: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
1: ยิงเอามันจริงๆนะครับโอ้ประตูอย่างคุ้งตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
22: นี่ดูพี่อู๋ทั้งขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้แทบจะบนหัวกะโหลกเลยนะครับ
1: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โหส
22: ุ
1: ดมือจริงๆนะครับไซโป้งครับ
22: ครับถ้าไซซอกคอนี่เป็นอูใหญ่นะฮะ
1: ไซซอกคอจะออกเสียว นะครับ
22: โอ้มันแรงด้วยนะอาจารย
1: ์ครับ
22: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
1: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับก็เป็นประตูระดับต้นๆของโลกแต่โอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
22: เอาแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
1: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอาชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเลเลอร์เจอหลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาที่ครับเริ่มไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาชิลมันก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่ไปเลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอย เลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
22: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
1: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาดวลดวลตัวหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาทีเลมันจะยกไม่ผ่านหูอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยาวมาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อย

0: เล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
1: ทำฟาวโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
0: โอ้และอี
1: เบรกกัน
0: จริงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วง hydration break หรือว่า water break นะครับ
1: ครับ
0: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
1: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เป็นเหมือนขายโฆษณาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆหลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนักเตะ
1: ใช่
0: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็นว่า
1: ไอ้นู่นเปล่าไอ้นู่น
0: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต่มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณามันยังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
1: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับผู้ตัดสินหลักก็รามอนอาเบติครับจากบราซิล
0: แสบจริงครับอิมาอาชู
1: ก็เป็น
0: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูธวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
1: ับผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอล2นี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
0: คือพอคู่เซนเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จเลยครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับยามาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
1: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่ศูนย์ศูนย์นะ
0: จ้าไม่เราไม่แรงแล้วไม่แรงเหมือนคู่แรกนะคู่แรกมาศูนย์ศูนย์นะครับอีแรงนะครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
1: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินทรีย์ไว้ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ๆไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
0: สลับกัน
1: บางทีสลับกันนะครับคือถ้าหลุดถ้าข้ามไปขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
0: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
1: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตเตอร์โวก้า 1-0
0: ครับ
1: ส่วนยอร์นีกับคารีเนี่ยยัง 0-0 นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
0: ครับ
1: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
0: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
1: ครับผม
0: ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับเอ้ของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
0: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
1: โอเคขึ้นมาละ
0: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
1: อ
0: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฟ้าฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยเลยครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลโอไวชันครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาซันเย่ได้นะครับคาซันเย่แทงเข้ามาทีเลมันพยายามจับทิกยดที่เลมันโดนชนนิดนึงลุ้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
1: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเว้นประตูอย่างทิโบคุกตัว
0: ชิมิโดกูครับโอ้โหต้องกลับมาครับคาซันเย่โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูดนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับเนี่ยฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
1: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
0: ครับโดนเตะครับ
1: โอ้โหนี่นิ่งมากนะครับ
0: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
1: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
0: แล้วคนโบกนี่คือทวัตเมริเยนะ
1: ลงมาในกรอบ18ขานะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
0: มีจังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็เตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนหมาดโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมนต์ฮานี่วันนี้เก็ตจี๊ดดีเหลือเกินครับ
1: ครับ
0: เป็นแบ็คที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไม่ดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
0: ชิลมานจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนเลยครับเลาะซ้ายมาครับมออีมาอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเย่วนตัดเข้ากลางมาครับอาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่ชิลมานโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอีมาอาชู
1: กำลังสดกับ28ปีครับ
0: ที่เป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
1: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็แต่มีซีนี่อย่างซาร่ากับมามูดค้ำไว้นะครับ
0: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
1: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์นะพี่โอ๋
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยใช้มามูดยืนค้ำ
0: คือมามูดจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาตี
1: ้เดเคนเลอร์ครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
0: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซิโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัตทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาคาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมาโมงแต่มันเลยไปหมดนะครับยูนิชิลมาน
1: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงอะโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย่
0: แต่โมงก็ยากเนาะ
1: ยากยาก
0: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่าอะนะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปหนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องบวยเพื่อนแล้วครับชิลมัน
1: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
0: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำแล้วปกติไม่ต้องบูทของต่ำมันเข้าหน้าแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
0: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซอสทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดอบรอยครับเงยมาก็เจอ2ทันทีครับต้องลุยมาครับมิเคเลสฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเจอเมโดกู เลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
1: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
0: ก็หาช่องเรื่อยๆเรื่อยครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับดอสซาเปลี่ยนฝั่งครับโดนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากรอบเขตโทษงามจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจับสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก่อนโมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูบนตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมาแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบโทษแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ยหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้โห
1: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับอูถ้าตุกตัวไม่เซฟแล้วเสียบเสาไกลครับ
0: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับโอ้โหซิโก
1: ้มาแต่ละทีนี่มีเสียวอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต
0: ์อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูซะงั้นแล้วโดกูสวนมาแตะลูกนี้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อน
1: สปีดความเร็วอยู่แล้ว
0: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
1: ยัง
0: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับประตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็กซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานนี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูดิครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับอียิปต
1: ์ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
0: โอ้ตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่วิเคเลสโดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับฮันนี่ให้มาซิโก้ซิโก้จับคลิกยังได้ทุ่มแล้วครับ
1: ครับ
0: ไปติดในด้านของคาสันเย่นะครับ
1: พยายามจะเกี่ยวตัวแรกแล้วไปต่อครับ
0: ทีอียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาสันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนเลยครับแต่ในของเกิดอิบราฮิมเลยครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
1: ดูว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับชูเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มเลยครับอักซันเย่ฝากตรงกลางมาครับชิลมันทีมนี้ตรงกลางทั้งชิลมันโอนาน่ากับเดอบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะจะเจอนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับชิลมันมองก่อนเลยครับชิลมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเป็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: โอ้เป็นฟาตี้
0: เป่าให้ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมหน่อยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมันย่ำครับ
0: จริงๆแกน่าโดนเหลืองเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบเนี้ยเหมือน
1: ตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาเออโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะหนึ่ง
0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก
0: ็
1: ยิงด้วยขวาร้อยโอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
0: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: วิ่งถูกแรงนะ
0: อืมโอ้ย120ก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
1: ผม108แล้วพี่
0: 108เฉยๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคลองบอลเยอะจริงอ่ะแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเบลเยียมนะครับชิลมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปเดกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาบอลตกพอดีโดกูหักมาแล้วยิงลูกนี้วืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยหน้าก่อไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับทอดซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไม่อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนจะกลุ่มไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
0: ลูกนี้ที่ซาราชินไม่ฟังขู่มามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปอ่ะจังหวะมีโหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอสซาเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆอ่ะนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูมีช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
0: โอ้ไม่โดนบอลเลยนะ
1: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินให้ฟาวหรือเปล่า
0: คิดจะไม่ให้ฟาวพลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้โหแต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
1: ก็เป็นมูริเย่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ดูกวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุ้งตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับมูริเย่ครับต้องคืนกับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูดอยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดยาวมากเหมือนกันครับทิ้งไปท็อตซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ท็อตซาไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาโอ้โหวันนี้เด่นมากครับแบ็คขวาครับโมฮาเหม็ดฮานี่
1: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็คขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่างฮอสซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
0: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับบอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโลไปโลมาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้โหคาตันเย่ไปไม่ได้แน่นครับโอดาน่าฝากตรงกลางเลยครับ พยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับสมันมินิเยแล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์นะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
0: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าอันนี้โมโหตัวเองครับ
1: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
0: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไว้หน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
1: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
0: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอะบรอยนะกรอบไปทดดอกยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอะบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอะบรอยเดี๋ยวรอยฝากขวามาชิมิโดกูโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับแต่นักอัตเตียครับ
1: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
0: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮันนี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามาหยอดมาแล้วถึงก่อน9-1ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้ทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าวบอลต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียพุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไว้อยู่ขึงไว้อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางเอาจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูสโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูส
1: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยนะจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากแผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้วนี่จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูริเย่ไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับซิโก้จ่ายมาเดเคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับซิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอะบอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: ยังได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล
0: ้แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมี่โดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมี่โดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: โอ้นี่ขนาดใกล้ๆนี่ยังทุ่มยัดมาในกรอบ
0: ทุ่มมาไกลมากเลยครับ
1: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับตรงนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตามการกระดอนของบอลด้วยนะครับเป็นเลย
0: จังหวะดีดของเดอะเคเลเลอร์เนี่ย บอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซส์ก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่าไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับ

0: เสียฟาวนะครับดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์ทดเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
1: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับ
0: อ
1: ัสซานฮัสซันนี่ครับ
0: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
1: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดิกาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไปแล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูนะดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงลูดิใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
0: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
1: คือมามูดก็มองแล้วข้างในอ่ะไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเห็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
1: เล่นสั้นครับอาชูคืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาลาวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาสัดลูกเดียวยิงแป๊กแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซลอิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
0: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยโมซาลาจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะทดครบมาแล้ว4นาทีครับ
1: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับนาปั่นเข้ามาแล้วบงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้ขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
0: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
1: โอ้ยออกมาพลาดครับคุกตัวแกออกมาปัดมาชกกับโอ้โหดันเพื่อนมามงดักซะก่อนคร
0: ับราซีนเนี่ยราชีนะครับพยายามจะเข้าไปโมงแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดิกาเซียนะครับโหจดไว้ตึมเลยครับ
0: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเนียกับแครี่ 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1-0
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
1: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ 02-114-3990 นะครับ
0: ครับ
1: ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโบดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็

0: เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่อู
0: ๋เก็บตก
1: ดีพี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
0: ก็ถือว่า
1: ไม่ว่ากัน
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมเลยนะ
0: ก็ไม่แน่แบบค
1: ู่
0: นี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกก้าต้องแลกกับกูแลหรือว่าคาร์มาวินก้านะครับสาวกชุดข่าวจะว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตโค้ชอีราอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็ม
1: ี
0: ข่าวอยู
1: ่เดียวมองเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
1: ้
0: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อีลาวราได้ปล่อยต
1: ั
0: วไปก
1: ่
0: อน
1: ไ
0: หมเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ก็นั่นอย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงจากพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสักแสนห้าผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟรี
0: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนดาวิดมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของเรียลรา
0: อย่างน้อยดาวิ
1: ดดีอ่ะ
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะมีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ
0: ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: จาก SMS หรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านมันอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SBS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: จริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SBS นะ
1: 489899ก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเทยลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงเลยประมาณนี
0: ้
1: อ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ๋อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับ
1: มา
0: จ
1: าก
0: ข
1: ้
0: างนอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังมาได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่มาผมเห็นคุณนันทพงศ์เนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอปใหม่แทน Mcot Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้ก็เมื่อสักครู่นี้เป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
0: ครับครับ
1: สวัสดี
0: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับฝากติดตามด้วยนะ
0: เวลากำลังได้เนาะตีสอง
1: แ
0: ล้วจะตีส
1: ามอยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ โอกาสยิง ทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทาง FIFA เนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
1: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได
0: ้อย่างจี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผายิงกับปีเย่ซะเยอะ
1: สปีดจัดมากนะจ๊ะ
0: อย่างเร็วอ่ะ
1: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
0: ครับผม
1: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับอู้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
0: แมนยูตอนนี้ก็เต็งๆแมทธิวเฟรนเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟรนเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: 15-16นะครับ
0: แล้วก็มีข่าวกับคิมินแจด้วยคิมินแจของบาเยิร์นนะครับ
1: คิมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
0: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
1: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
0: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
1: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
0: ่
1: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
0: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น M-Cod ไอ้ที่เป็น Connect อ่ะนะครับตัวใหม่นะครับ
1: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: ครับก็สวัสดีด้วย
1: แต่เวลานี้เวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
0: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
1: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับแต่คุณคุ้งแลมพา
0: ครับก็ขอบคุณด้วย
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
0: สังโพลีก็นี่ไงเมดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
1: เยอรมันโหดมากแจ็คเมื่อวานนะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึง4
0: ไม่ก็คิดว่าโหดอ่ะแต่คิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
1: ล่อไป7เลยอ่ะโอ้โห7-1ยังโหดอ่ะรอบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
0: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดิกาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอยู่กับลีวอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดจี๊ดอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โหได้บอลโดนลุมตลอดเลยอะ
1: แบ็คมาได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
0: ฟาตูนี้อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณฟิลกูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
0: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมจันทร์
1: 41สถานีทั่วประเทศนะครับ
0: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับ
1: ถ้า
0: แก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้เน
1: าะพี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับอ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจก
0: ัน
1: เอง
0: ใช่ๆๆไม่ได้เครียดหรอคร
1: ับ ไม่มีอะไร
0: เราไม่มีอะไรกันเราก็อธิบายให้ฟังอ่ะเนาะ
1: คือถ้าเป็นแฟนก้าวๆที่เป็นขาประจํา
0: ก็จะเข้าใจ
1: ทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังจะได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
0: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
1: ใช่
0: คนอื่นก็พักนะ
1: ไปพร้อมยัง
0: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
11: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: ได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
19: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
20: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
21: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
22: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
23: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
24: FM
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816558

0: 3461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับหยิบพยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดเคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่นะครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆนี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
3: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้เข้าถึงตัวเลยครับออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชลิมิโดกูก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
2: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
3: ครับ
2: เซ็นเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้โหบอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาสัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้ประเด็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
3: ทั้งมามูทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอุแต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
2: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
3: ดูจังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูทก็ไปติดบล็อกครับมิเคเล่ที่ขวางอยู่
2: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
3: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
2: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือทีละมันนะเด็กเนาะทีละมันหายโอ้โหยกเท้าสูงโอ้โหเต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปดูนเลยครับคูปตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอนกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับ
3: เพรา
2: ะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอนกอยฟ้าบอลฝ่ามาเองครับเอนกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอนกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดล่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูทไปอัดฟาวครับ
3: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้ชลมิโดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
2: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับโดรอมูดด้วย
3: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบลอยครับอยู่ที่บอล
2: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้

0: ามมาปั๊มกันทีแล้วเอาละครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
1: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าน่ะสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
0: ต้องระวังตัวเองนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเนี่ยมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเดี๋ยวเคเลเลอร์นี่โอ้โหแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนนะฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้อีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจิมทางด้านอัตเทียครับอัตเทียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดอบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดอบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2 ก้าวครับ
1: ครับ
0: ขู่ระยะนี้อันตรายมากครับ
1: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดอบรอย
0: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
1: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
0: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่เนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีบตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูไลน์ให้ครับเดอบรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอบรอย
1: เช็ดเสาหรือเปล่า
0: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกเลยครับ
1: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอบรอยน่ะจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่ไงมันปั่นโค้งแล้วมูฟูเช็ดเสาประตูนะไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอบรอย
0: น์วิชัวเบอร์นี่ไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกำแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วิแฟนๆนี่ร้องจ้าโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจับซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
1: ่ซิโก้ในงาน
0: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
1: บอลสวนน่ะสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่โอ้โหวิกกำลังจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
0: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีอีบเกือบได้ครับ
1: ครับ
0: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอัตเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู้นเลยครับอูฟาโชเบอร์ไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไหมไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุม2 อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอีบซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้โมงแล้วปัดทิ้งมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
1: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโมงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
0: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าแล้วลูกนี
1: ้ดูครับบอลคอสมาจากทางซ้ายซาร่าโมงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่โอ้ยรีบยิงไปหน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
0: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซโป้ง

0: มันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงไงครับ
1: พื้นที่เวลามีอ่ะแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
0: เต็มข้อนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
1: หรือถ้ามันติดไซก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้เนี่ยมันเลี้ยวหนีคร
0: ับ
1: อ่
0: ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยนั่นก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตานเย่นะครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
1: ครับรัชกินครับลงมาแทน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
1: ครับ
0: เดบรัสนะครับเดคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
1: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
0: แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2ศูนย์หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต1 2การซ้ายลูกนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูครองไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดักฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
1: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
0: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสียวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
1: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะประตูตีเสมอครับ
0: นี่ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดคาเลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยเมคิเล่แกจะถอยลงไปนะครับ
1: ครับ
0: เมคิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโจวัตเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
1: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่รับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
0: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
1: อินฟาติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมบ้าง
0: อินฟาติโน่บอก
1: กูไม่เกี่ยว
0: อินฟาติโน่บอกว่า
1: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
0: พี่โดนนั่นแหละสเปนแล้วอินฟาติโน่บอก
1: จะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโอ้งั้นต้องรออิหร่านนะ
0: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ตรงนั้นนาฬิกาไม่มีแล้วฟันติโน่
1: เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
0: ครับผมนะก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดไปแล้วมามูดเอาไปเลยครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับมามูด
1: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
0: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
1: เนี่ยอาจารย์หลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูดสปีดเร็วมากนะครับ
0: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
0: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแ
1: ม่
0: โดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับบวยเลยครับอิบราฮิม
1: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่ก็มีขวางอิบราฮิม
0: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
1: ง่ายไปลูกนี้นี่เจตนานี่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: ดีดเลยครับโอ้โหภาพ

0: นี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดียว
1: ม
0: าอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อนไปโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลอร์ตามไปครับเดกาเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับเตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับ
1: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
0: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโออะไรยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดอบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
1: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้เลยครับมันไม่ไซครับน้ำหนักเนี่ยแรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
0: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โอ้เจอลุมสองเหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลเลอร์ให้มาเดอบรอยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
1: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาคิวินเดอบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้เนี่ยนะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
0: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
1: ใช่
0: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉือนๆนะครับ
1: คุณวีระชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมอ่ะเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
0: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์น่ามาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะจันเอกเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาเลยแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอเคเลเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตพลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดธนฟาตูครับ
1: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูอู้เล่นเร็วครับเบลเยียม
0: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจับปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจะสวนนี่แล้วโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
1: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่าโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
0: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วก็ไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินกระเป๋าให้นะครับ
1: ของผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูวิแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านอีกทีมนึงด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์เล่นขนาดนี้ยังง่วงครับแฟนเบลเยียม
0: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลมั้ยครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงลูกนั้นฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วนะครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
1: คุกตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
0: ได้จะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
1: คุกตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเอาเตะมุมเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องไปก่อนจับไปถึงราชินให้ทะลุบอลโดนสกัดทิ้งก่อนจับสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับธีรมันลุยมาก่อนธีรมันเจอมามูสมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
1: ราชิน
0: มาตัดฟาวครับ
1: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินผมมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกเชอร์มันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดเคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกากูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลคอสบอลโยนก็ คงจะเอาลูกากูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
0: เสมอครับ
1: เสมอศูนย์แล้วประตูของเคปเวิร์ดนี่แมวดอมแมทนะครับ7เซฟนะอาจารย
0: ์7เซฟครับ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแล้วครับสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุมาแล้วชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
1: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
0: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีนึงโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
1: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
0: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
1: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อู๋เปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลดอกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
0: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับล
1: ู
0: กากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
1: คือลูกนี้มันก็เสี่ยงกับการที่
0: ใช่ครับเหลี่ยมนี้มันหันหน้าเข้าประตูแล้วระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
1: เคลียร์ออกยากมากอ่ะโอ้โหโชคร้ายครับ
0: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย
1: มัน
0: เหมือนโดนมัวเมื่อเห็นฮานี่นะครับ
1: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
0: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปล
1: ี่
0: ยนมา2ตัวหูไอ้เจ้าเดอคูเป้ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคัสซันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
1: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
0: ทุกคู่นะครับ
1: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5นะ
0: ครับ
1: ส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอป Mcord Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
0: ส่วนเรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
1: ใช่ๆนี่ไงคุณ
0: ส่งมาได้เหมือนเดิม
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวถ่ายเนี่ยถ่ายอยู่ในเรื่อง
0: มาแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
1: ยัง
0: ไม
1: ่
0: ข
1: ึ้
0: นว่าใครยิงนะผมว่าอาจจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกากูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปถ่ายไว้ก่อนจากคุณโซโลมาสเตอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
0: กีก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
1: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสันติบอกสุดยอดผู้บรรยายครับอาจารย์อู
0: ๋
1: ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: แกต้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยก็กองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
0: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไปอะไรเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
1: คือ
0: ต้องมีโยกมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ
1: ถ้าจะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงแต่มันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้
1: า
0: อ่ะ
1: คุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
0: อูจะเปลี่ยนเซนเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซนเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
1: อุ้ย
0: อาชูเพราะอาชูเป็นคนวิ่งพลาดนะครับ
1: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่แกน่าจะหมดแล้วเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับแล้วครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับ ็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
1: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอลไอนะครับ
0: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่ 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว
1: ่
0: ายังไม่ขึ้นมานะครับ
1: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอเนี่ยเป็นเครดิตของใคร
0: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
1: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้ง2คนนะฮัตซันอีกคนนึงพี่อู๋คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
0: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้รับเยอะไปหน่อย
1: ใช
0: ่นะมีช่วงหนึ่งไปหูโดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
1: ไอช็อต20เนี่ยหลายช็อตอยู
0: ่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอช็อตที
1: ่มาชู
0: เออโอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดใส่ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดเลยครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ทีละมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มามาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆตรงนี้โอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
1: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
0: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
1: มันไม่ถนัดนะ
0: ลูกนี้ก็เป็นจันเอกนะ
1: โอ้โหไม่เหลือครับ
0: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อีบโดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เหลืออาจจะต้องดู
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกงก็น่าจะตามน
0: ั้นแต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะ
1: อ
0: าจจะเป็นเว็บทาง FIFA เนาะแต่ตอนนี้เน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจะลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโอ้โหเพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้โหตอนนี้พับอย่างเดียวเลยครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้โหไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไปแล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดิกาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มมาอีกทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
1: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
0: ์เดอะคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ครับลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอ่ะอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวรุกตัวเก่าครับซีโซมาแล้วครับซีโซเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธ
1: ิ์
0: นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ประสานจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซิโก้ซิโซ่เนี่ยแหละครับ
1: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเทเซเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
0: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะคือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหกระบุกอย่างเดียวเลยครับ
1: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
0: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนอะออกไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดนซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอคูเปอร์ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
0: กาเซียบอกโอ้โหซาจะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
1: ถอดซิโก้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
1: ครับ ่อซีโก้ซีโซ่ลงมาหรือเปล่าอาจารย
2: ์ซีโซ่ครับซีโซ่1คนแล้วครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
2: ซีโซ่ครับ

0: อีกหนึ่งคนที่เดี๋ยวดูว่าเอา
1: ใครหนึ่งคนหมายเลขเก้าที่ลงมา
0: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับสามสารตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซิโก้แล้วก็อาชูนะ
1: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
0: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
1: คนที่บาซ่าเลยอาจารย์
0: เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
1: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
0: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมกันแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
1: ครับ
0: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มอ่ะมันติดชั้นแลบไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคือหลังเข้าไปครับโชเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งแล้วครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูหยอดไปอีกทีนึงแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
1: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้เด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบย์ครับในสเปน
0: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูสลงมาต่ำหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ซิโซ่ก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซิโซ่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจะดึงตัวไปเล่นบ้างครับโอ้โหตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเดบรอยน์แต่เจอลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนจะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเดบรอยน์จะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไมทีโดกูโอ้โหโดกูก็เอาคืนดีกว่าครับเดบรอยน์แทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกากูติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่โมงตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษโมงไปอีกทีนึงยังไม่พ้นอันตรายโมงมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดอคูเปอร์ให้มาเอ็นกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไปเลยโยนลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
1: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อก
0: ที่ของ
1: ลูกากูนี่ลงมาแล้วมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
0: ที่พอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแบบแท้นะพวกนี้เขาจะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่พอถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
1: ครับ
0: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับดูวางยาวอีกแล้วครับแม่จะโมงเช็ดจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซ่หน้ากรอบไปโถโหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสเมเนเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
1: อย่างในทุ่มนะครับอีบกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับคณะนิวซีแลนด์นะครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
0: นี่เติมมาสูงเลยครับและนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับแต่นั่นของเบลเยียมคือบางทีต้องรอซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาเนี่ยเราก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกากูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั่นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้เมื่อนี้เยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะคร
1: ับก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับโอ้ถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
0: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยดีจันเด็กเนาะ
1: ใช่
0: นะช็อตจากลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพชายได้เห็นได้หายไปเลยไล่กราฟิกไอโอนโกก็ยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ ทางซ้ายล้อมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมธงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฝ่าวะลูกเนี้ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
0: ฮะน่าจะเหลืองนะครับช็อตนี้
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเหลี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโรกูโดนทำฟาวก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแนนเดคุยเปอร์กับเดบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับไม่กรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโอ้โหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาทีเลมานวางยอดมามงไม่รู้ลึกหมัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมคอมังอ้าวได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุมาไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดกูจะแหวกไป2เจอตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ่เล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซ่โอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับตั้งป้อมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะซ้ายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับ
1: อุ้ย
0: โอ้ยกำปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่าจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาเหลือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของโชแบร์ครับปลายมือเลยเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนครับ
0: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
1: อ่ะลุ้นเตะมุมของอียิปต์ครับ
0: ซีโซ่วางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจริงลูกนี่ก็ติดบล็อกเหมือนกันครับประเด็นจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจับโคก็ยังติดอยู่เอนกอยลูกกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบาเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเฉาะหยอดชิปข้ามมาทางฝั่งขวาครับซีโซ่ซีเชอร์ตัวซีโซ่ดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัทแบ็คกับหมดยังโดนสกัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับโอ้เดอคูเปอร์ครับ
1: ปาร์ตี้ครับแม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับทางด้านอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับเอาฮะได้ทุ่ม
0: พอเปลี่ยนตัวรุกมาสู้นี่ก็โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซ่พาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดพามันไม่มีใครครับโอ้โหเดคูเปอร์หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
1: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อัตเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกกูได้หลุดแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
1: กับ26
0: ครับครับเรียบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมาเ
1: ฟอร์นันเดสเปโดฮะคนนึงผู้เล่นจากลิวครับหมายเลข26
0: 1คน

0: ที่ออกไปคือเดอะบรอยนะครับอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: วานาเก้นยังลงมา
0: เดอะบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
1: ครับ
0: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุย

0: ช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับไม่ให้แกพลิ้วเลยครับฟาวจนแกหัวเสียครับ
1: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่ 2-2 นะครับ79นาทีลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกกูหูยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
0: มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับโอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับแล้วไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
1: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากนะเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
0: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับยาเซเบียอิบราฮิมขึ
1: ้
0: นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
1: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดรชั่นเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยอาจจะเป็นช่วง
0: ที่เราไปไอ้นี่ป่ะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
1: ครับ
0: โอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอาโมงเช็ดมาหมามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับหันไปทางไหนครับลัสกินนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่วันนี้ลัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
1: 20กับ15ฮะทอด13อย่างฟาตูออก
0: ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆแล้วเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
1: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับฮาเฟสนะครับ
0: ครบแล้วครับ5คนนะครับฮาเฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนหลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุญสิทธิ์ไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จัดสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคูวิเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางด้านลูดิกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีก็สกัดทิ้งมาครับเอ็นกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนครับพยายามจะตัดในมาติดบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2หม่งตั้งไว้ทีนึงพยายามจัดแย่เท้าโอ้โหโดนคาริมไม่ถึงเลยครับโอ้เจอเตะอัดยังไม่ออกอยู่ครับตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่นะครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมาหม่งตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนคล้องเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โหหยิบช่วยกันได้ดีครับ
1: อียิปต์เอาแรงมาจากไหนปกติไม่ได้วิ่งสู้ฟัดได้ดีขนาด
0: ห้านาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซ่ซีโซ่ตัดไหนไม่โดนผลักล้มลงไปครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดอคูเปอร์จ่ายสั้นไปหน่อยเดอคูเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับบุษินไม่ว่าอะไรเอาคล้องบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมูนิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับโชเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงทดเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้

0: มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
1: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี
0: ้กดมาแล้วนาทีเศษๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดอคุยเปอร์โอ้โหจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
1: ครับดูโอ้โห
0: เนี่ยมีเหนี่ยวมีกอดแต่
1: เดอคุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้ฮัตซันแกยั่วจัดเลยครับ
0: เนี่ยฮัตซันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
1: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบเลยครับแต่ว่าโอ้โหฮัตซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1 นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้หลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซ่คือหลังกลับไปใหม่ครับโอ้โหเซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนหลุยมาทะลุมาต่อครับหน้ากรอบเฮโซ่พาบอลไปในกรอบเฮโซ่แล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากไปทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ครับติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
0: วิมาน่ากลัวแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับโอ้โหฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
1: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับทอดซ้ายอดไปมันไกลเกินลูกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟร์นันเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมคเคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
0: ครับทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
1: มามูดบอกกำลังจะไปเลยครับแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
0: ่ทอสซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็ได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
1: คือฮัตซันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
0: ใช่
1: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมาบันยืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
0: พี่คิดต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวาราเกนนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
1: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับริมเส้นทางซ้ายครับชิเดมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
0: ขอพรกันแล้วฮะตอนนี
1: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่เคยเล่นแล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
0: ก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ก็ทำได้แค่นี้เนาะมิเคเล่ครับก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละครับ
0: ครับ
1: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยครับไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกเจ้าดูดีกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับบอลทางซ้ายยิบปัดเข้าในมาสกัดลูกได้วูเลยมาเข้ามือพอดีอัลเจคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิดามันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับชัวเบอร์ปล่อยเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป 1-1 ครับ
0: เป็น 1-1 ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับอียิปต์ขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูกาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นโดนฮันนี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
1: ์
0: ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
1: ครับ
0: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
1: ถือว่าวันนี้ก็สมควรนะกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม 50-50 จริงๆ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาส
0: สู้ได้มันนะ
1: อียิปต์เอง
0: สู้ได้ดีเกินคาดเลย
1: 20ที่ทำไม่ได้เองด้วยนะ
0: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูนะครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
1: มูดมาขอโทษสอยเวทีนึงครับ
0: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคลื่นนี้ตั้งแต่เฮียหม
1: ออ
0: านอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่ที่อยู่สวนที่นครปฐมครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: คุณประสิทธ
1: ิ์ถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับเท่าที่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
0: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคนอ
1: าจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจภาคคู่กับหยองไหมฮะงานแน่นไหม
1: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้ครับ
0: ชอบพี่อูพี่เอครับขอบคุณมากครับดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอคุณอูเข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
1: ไม่ได้ทุกวันครับ
0: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
1: ้
0: อียิปต์ไม่เหมือนเดิม
1: อียิปต
0: ์ดีกว่าเดิมเยอะ
1: ต้องชมฮัตซันเนาะ
0: ใช่
1: ต้องชมฮัตซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำการบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโหไอ้เจ้าอาชูที่มันเคยกดดันได้เนาะ
0: ใช่
1: พอเปลี่ยนออกเขานั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินหายเลยครับ
0: ใช่แล้วก็เกมระดับเสือประมาณนี
1: ้
0: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
1: ็
0: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM 99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect เพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5:00 เพราะฉะนั้นหลัง 5:00เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเป็นคอนเน็กต์แล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
1: เลยก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
0: า
1: ะเพราะว่าเรายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะคร
0: ับผม
1: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
0: กันก็โอเคนะผมว่าแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู
1: ่
0: จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
1: ครับผม
0: ครบถ้วนนะอาจารย
1: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
0: เป็น
1: คู่ใครไม่รู
0: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
1: วันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บอลโลก
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้ผมจันอูดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล2คนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTA

0: FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
3: ไทยเชฟเข้มข้นสุด

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกงสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
8: Let's play football.

0: สวัสดีครับ4:10 น.นะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live ไหมหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา5:00 ถึง 6:30 นใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็พากกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับถือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน5:00ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในกันเลยพี
1: ่หรือกันเหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบ่อยไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยาย
1: เดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยาย
0: ครับ
1: เอออ ื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เปลี่ยนฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวมันเสร็จตอนเช้าไง
0: เออไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เออเดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่4:00แล้วพี
1: ่อ๋อ
0: ครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเออ
0: เออ
1: ไม่พี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอก
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอะแต่ละวันมันก็จะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะ5:00เราก็มา4:00ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่บางวันมันก็เตะ6:00เงี้ยก็เข้ามา5:00
0: แล้วถ้าเตะ6:00รายการเราต้องพากไหม
1: พากดิ
0: ถึง8:00เนี่ย
1: เออก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไง
0: อ๋อ
1: ก็คือเข้าตั้งแต่5:00เข้า5:00เสร็จแล้วก็รอ6:00ก็บรรยายถึง8:00
0: อ๋อก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะครับ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
1: 17ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอ่ะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะ คือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบยังได้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
0: ้เอาจริงนะ
1: เออ
0: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
1: อ้าว
0: จริงๆโอ้โหแบบไม่ไหววะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับๆตื่นๆเลยอ่ะ
1: วันเปิด
0: ไอ้คู่แรกอ
1: ่
0: ะ
1: วันเปิดผมดู
0: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
1: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้2:00เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ตื่นมา2:00แล้วก็ดูเลยไอ้แคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
0: ผมก็ดูไปครึ่งนึง
1: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ก็ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
0: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
1: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
0: ไอ้ผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวาน
1: อ่
0: ะก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
1: ครับ
0: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
1: อ้าว
0: ไม่ดูเลย
1: โอ้โหตีสาม
0: ได้มาก
1: เออเตะตีสามไง
0: ตีสามอ่ะ
1: อืม
0: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงไม่ไหวจริงเอาเข้าจริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วง
1: เออ
0: ก็ อาจจะช่วงแรกอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
1: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่
0: อ
1: ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู่
0: ครับ
1: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
0: มันใช่คุณ
1: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
1: ใช่
0: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมอีกเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูบ้างนะหรือว
1: ่
0: า
1: ใช่ๆ
0: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
1: โอ้เพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
0: ใช่
1: ไปจบเอาคู่สวีเดนตูนิเซียก็คือ11โมงเช้าอ่ะ11ชั่วโมงอ่ะ
0: โหด
1: โหดจัดอ่ะ
0: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
1: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
0: คู่สุดท้าย8โมงใช่
1: ไห
0: ม
1: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
0: ์
1: โอ้โห
0: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี 5
1: แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนนะมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่
1: วโมงเดียวปัญหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะแต่ต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
0: มาราธอนมาก
1: เยอะนะ
0: เ
1: ยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบนี้เราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: เผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูได้น้อยลงด้วย
1: เ
0: พราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยไอ้เป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลือกเอา
1: ใช่ใช่
0: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ยังไม่ลงนะ
1: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้เบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
0: โอ้สเปนเด้สเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด0-0นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดๆเลยนะโ
1: อ
0: ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
1: ใช่
0: เจอกับสเปนทีมแต่งหนึ่งเลยนะ
1: สเปนก็จ่อไม่เข้านะก่อค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้ 2.7 อ่ะครองบอล 74% นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้าก่อไป7ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับก่อไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนโตเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกอกเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996ทั้งเกมฟาวล์ครั้งเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สุดยอดอ่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ฟาวล์ครั้งเดียวฮะ
0: คือระเบียบวินัยเป๊ะมากเป๊ะสุด
1: ๆโอ้คือแทบไม่ฟาวล์อะไรเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวล์ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: ครับ
1: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
0: ผมก็คือลามินยามาลสำรองด้วยเหรอ
1: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์
0: อ
1: ่ะ
0: ใช
1: ่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังเจาะไม่เข้าไง
0: จำเป็น
1: ก็เลยจำเป็น
0: อ
1: ่ะก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
0: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง30นาที
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
0: เหมือนหายไปคนหนึ่ง
1: หายไปคนหนึ่งอ่ะ
0: ต่อให้ครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครับสุดยอดมากฮะ
0: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
1: ใช
0: ่ ไอ้โกมันน่ะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะอายุ40นะ
1: ครับ
0: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะแล้วไอ้โวซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะนั่นแต่ฟุตบอลโลกปี1966อ่ะมีผู้สาวประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอ้โวซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะตอนเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็สุดยอดจริงนะฮะแล้วก็สถิติที่ น่าสนใจอย่างนึงด้วยนะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่เกมนับตั้งแต่ประตูแล้วน่ะแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
1: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
0: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูกเลย
1: ต่อบอลเงินนี่ก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือสเปนพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโหหมดปัญญาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
0: ครับ
1: สำหรับสเปน
0: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยมั้ยเนี่ย
1: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
0: ็มีแต้มนึง
1: มีสิทธิ์นะ
0: แล้วมีแต้มนึงอย่างสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะคือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกุลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บราซิลนะคือลาเซานะฮะ
1: เ
0: ยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ0-0เว้ย
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอด
1: อืม
0: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
1: ก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
0: ร
1: ับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต
0: ้
1: นะ
0: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์บ้าง 0-1 แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้นะปี2010นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วเนี่ยสตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูเลย
0: ก็แพ้ซาอูเนี่ยที่จะ
1: เตะเ
0: น
1: ี่ย
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: อันนี้มันก็แค่เสม
0: อก็รอดูนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนขอผลเข้ามาพี่โอนะ
1: คู่ไหนฮะ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
1: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: รักจริงฮะไอแลนด์เนี่ยฮะครับ
1: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเน 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือทั่วประเทศนะฮะ
1: อ่าม
0: ีวิดีโอของอสมททั่วประเทศก็
1: ใช
0: ่รับชมรับฟัง
1: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแกฝากมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
0: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
1: ใช่ถึงตีห้านะ
0: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
1: ครับ
0: MCOT Connect นะฮะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่าม
0: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
1: อ่าฮะใคร
0: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ชโดนเด้งแล้วนะ
1: อ๋อซาบีลามูชีนะ
0: ใช่ฮะ
1: อ
0: ่
1: าก
0: ุนซือทีมชาติตูนิเซียนะ
1: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
0: ใคร
1: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่องาน
0: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
1: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่องาน
0: โอ้ไปเหยียดผิวเกาหลีนะ
1: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
0: น่าเกลียดนะ
1: เออ
0: โอ้แบบตอนนั้นต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
1: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำมาเนาะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
1: เออ
0: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วน้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนเจือนไปเมื่อไงอ่ะ
0: โอ้โห
1: เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอ่ะ
0: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
1: ใช่
0: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เรียบร้อยก็โดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
1: เออ
0: ก็ตุนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: นัดต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะมีพอเทคนิคบอลเสียบด้วยเหรออ
0: ๋อสงสัยจ้องอยู่นะเหรอ
1: เออเดี๋ยวว่าใช่ใช่ใช่ใช่เหมือนกันนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: มีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ดปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
0: ลงตัวดีเลยขนาดนั้น
1: เออ
0: เล่นนัดเดียวเอง
1: นะคุมนัดเดียวเอง
0: เออ
1: ยังไม่ตกรอบเลย
0: นี่บอลโลกนะพี
1: ่แล้วเออ
0: เออ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
1: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงๆนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เนาะ
0: เออ
1: เออแล้วโค้ชแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
0: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละว่าในกลุ่มนี้
1: เหรอ
0: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
0: ไม่ได้เรื่องเลย
1: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่นะวันนี
0: ้โอ้ตัวดีๆนั้นเลย
1: เออ
0: ขนาดยันคูลูเซฟกี้ผมไม่มานะ
1: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
0: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
1: เออใช่ว่าแล้วถ้าไล่ชุงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยไอ้สวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
0: ระบบทีมดีนะเล่นสวยทีเดียวนะฮะ
1: ใช่
0: อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะอยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แ
0: ล้วยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอายารีนะ
1: ฮะ
0: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะสุดยอดนะ
1: ครับ
0: แล้วมีเชื้อสายตุนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตุนิเซียด้วยนะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
0: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
1: ครับใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นนะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได้
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมชนะยูเครนมา
0: เขาไปได้สิทธิ์จาก
1: ชนะโปแลนด์
0: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกเนชั่นล
1: ี
0: ก
1: เนชั่นลีกอ่ะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได
0: ้พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นรอบคัดเลือกอะไรชิวๆไงเลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
1: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างนึงอะเนาะ
0: คร
1: ับ ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าเราคัดเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: แ
0: ล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสวยนะคุณรู้นะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหมอันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในบอลโลกครั้งนี้มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3ใช่ไห
1: ม
0: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะ
1: เออ
0: ของกลุ่มแล้วของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: ใช่
0: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะ โมร็อกโกนี่เป็นทีมอันตรายเหมือนกัน
1: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกกว่านั้นน่ะ
0: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
1: ก็มีไอ้ชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหโคตรเด่น
1: จะมาบัวดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวอัสลัมฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
0: ที่ยิงก
1: ็ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วนี่เข้ารอบรองนะฮะ
0: แล้วดูฟอร์มครั้งดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกเลยนะ
1: ใช่
0: โอ้เล่นดีมากนะ
1: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะ แม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
0: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าได้แชมป์นะ
1: ได้แชมป์
0: ครับผม
1: เพราะยึดเข้ามา
0: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: เล่นที่โมร็อกโกด้วยแต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
1: ใช่
0: เขาตัดสินให้อย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นณตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะเซเนกัลนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปล่านะฮะครับผม
1: ก็โอ้โหแล้วต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
0: ใช่
1: โชคร้ายอะนะครับกลุ่ม F อะ
0: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะเพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะคุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดน
1: ใช่
0: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มล็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอะนะ
1: ใช
0: ่ถ้าปกติมันก็จะนอกเอารอบน็อกเอาท์ก็16เลย
1: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เพิ่มเกมนึงนะ
1: ใช่แล้วก็แล้วคือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะม
0: ัน
1: ก็เข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เงี้ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: อ
0: หรือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
1: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกเจ้าภาพอ่ะ
0: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกาเง
1: ี้
0: ยนะสมมตินะแคนาดาอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเอเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าไอ้แอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเนี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยม
0: ัน
1: ก็พอได้อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่
0: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
1: ใช
0: ่มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการรอบนี้ไม่รู้ว่าเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
1: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลก ทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
0: โอ้มีส่วนเยอะเลย
1: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ใช่ไหมถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอ่ะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
0: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
1: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี้ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะจะมาไอ้ข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมารุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
0: มีส่วนเยอะส่วนเยอะนะ
1: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
0: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะ
1: ใช่ใช่
0: อ๋อนี่ทางยูทูบนี่บอกว่าเสียงไม่มีนะฮะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
1: อ๋อช่วงแรกว่
0: า
1: เพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปลามนะฟิลิปลาม
0: ครับผมไม่ใช่สอนลามนะฟิลิปลาม
1: ฟิลิปลามใช่น้องชื่อลาม
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็ลามนี่อะไรฮะกากหรือเกลือนฮะ
1: อ๋อป่าลามปามฮะ
0: ครับผมไม่ดีสักอย่าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวนเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
0: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
1: ก็สักพักน่าจะล่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
0: ล่วงไปแล้วฮะ
1: อ๋อ
0: ย
1: ัง
0: อยู่ฮะยังอยู่
1: ฮะอยู่เนี่ย
0: เอาดีนะ
1: อ
0: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
1: นี่เพิ่งเริ่มนะ นี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
0: ใช่
1: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: อืม
1: เออ
0: น้อยมากน้อยมาก
1: ใช่
0: ๆโอ้เหลือเยอะเลย
1: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาเจนยังไม่ออกโรงนะ
0: โปรตุเกสด้วย
1: โปรตุเกสอะไรอย่างงี้
0: อังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธไหม
1: ครับ
0: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะสิบสองกลุ่มเลยนะ
1: ใช่
0: กลุ่มกลุ่มเอลเลยกลุ่มเอลเลยนะ
1: โคตรเยอะเลย
0: ครับผม
1: จริง
0: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
1: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
0: ครับ
1: อืม
0: มีขอหวย3ตัวตรงครับคุณพี่โอครับ
1: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
0: วันนี้หวยออกด้วยนะ
1: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็น้ำมันลงอีกแล้วนะ
1: ใช
0: ่มันลงอีกแล้วนะ
1: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี
0: ้ดีเซลบาทดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล
1: ้
0: ว
1: ครับ
0: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอล์กลุ่มเบนซินก็จะบาท20
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้ก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน 1,500 ไปแล้วอ่ะแบบผมก็เตรียมเงินไว้ 1,500 ไงแบบเงินสดอ่ะให้น้องก็ไปน้องหันมาค้อนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
0: ครับ
1: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
0: ตี
1: ห้านะ
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อ่านไว้ก่อน
0: รอนิดนะครับ
1: อ่านไว้ก่อน
0: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
1: ใช่
0: ถ้าอ่านไหวก็อ่านไว้นิดนึงนะฮะครับ
1: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
0: ๆ
1: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
0: ๆครับ
1: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
0: ครับ
1: เช็คราคากันดี
0: ๆใช่ๆ
1: นะครับเพราะว่านี่พี่ทํากับอีหลานเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
0: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
1: ใช
0: ่
1: ออ
0: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดาวอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
1: คือดาวอารมณ์พี่ทําแล้วก็ต้องไปดาวอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเพราะว่าเหมือนพี่ทําตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นว่าอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู่
0: ครับ
1: ก
0: ็พี่ทํานั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เหมือนเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอ้ออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีนที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะหนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: เหรอ
0: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
1: อ๋อ
0: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
1: ครับ
0: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอมั้งไม่รู้นะฮะครับ
1: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะมาเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนมีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
1: ใช่ใช่
0: มีหวังไหมฮะ
1: ก็น่าจะเขาหลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
0: เซ็นสัญญาอะไรเหรออ
1: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
0: อ
1: ่ะวันศุกร์อ่ะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
0: เหรอ
1: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์ไปแล้วนะหรือเขาไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนไงก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของชาติหลานในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเองนะฮะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: อยู่ที่
0: เม็กซิโก
1: เม็กซิโก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าเข้าออกออกนะฮะ
1: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
0: ใช่ใช
1: ่บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
0: ครับ
1: เออนะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวาน่ามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟายสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
0: สนามเปิดอะนะ
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะครับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูแมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นน่ะต้องนั่งเครื่องมา
0: ไกล
1: ไกลไกลไกลมากเลย
0: ครับ
1: เออนะครับก็ต้องดู
0: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
1: ใช่ใช่
0: เจออียิปต์ที่ลูแมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
0: อเมริกาเหรออ
1: เมริกาอิหร่านเนี่ยเออแมตช์หยุดโลกแน่นอน
0: เออแมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
1: ครับ
0: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ย
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมก็ลองรอลุ้นอิหร่านนะถ้าอิหร่านจบที่2ได้นี่โหฮา
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
1: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
0: เบลเยียมอียิปต
1: ์คือสมมตินะสมมติเล่นๆนะสมมติอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเนี่ยนะสมมตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่หรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆอ่ะบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
0: ดูยาก
1: มันไม่ค่อยไหลลื่น
0: ใช่
1: ใช่เวลา
0: ดูสเปนเนี่ย
1: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
0: ฟอร์มดีๆนะ
1: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกุลเซาก็มาแบบสู้ไงมาสู้ มาเหือคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่เวลาแต่นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
0: ครับ
1: แล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
0: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
1: ใช่
0: โหแต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะโหเอาเลยหรือว่าไม่จะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ว่าเดี๋ยวก็โดนคือละเซาเนี่ยเดี๋ยวก็โดน
0: โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
1: เยอรมัน
0: เล่นสบายสบาย
1: ใช่ใช่คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซานเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
0: คนอื่นเขาเล่นดีกันหมด
1: เลย์รอยซานเน่บอกโหชนะ 7-1 นี่ผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลาซาวอีก
0: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ใช
0: ่เยอรมันนะ
1: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
0: ใช
1: ่เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกะใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางทีอ
0: ่
1: ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได้ไงก็เลยตกรอบอะก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
0: ครับ
1: เย
0: อรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะ
1: ว
0: ันที่20นี้นะครับ
1: ใช่
0: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
1: ชนะเอกวาดอร์
0: มา 1-0 นะครับ
1: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
0: ก็บอกมันโกงอายุอ่ะ
1: เหรอ
0: โอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ย
1: แต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
0: 19อะไร
1: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอ่ะ
0: โอ้เล่นในแชมป์พรีเมียร์ลีกผมนี่ไปไม่เป็นเลย
1: อ
0: ินคาปิเย่นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
1: อินคาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
0: เผายับเลย
1: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: หมดสภาพเลย
0: เออ
1: ก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลิก้าใช่ไห
0: ม
1: ก่อนนู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
0: โหเป็นร้อยเหรอ
1: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าอายุมัน19ไงอายุมัน19อ่ะหมายเทียบหน่วยเป็นยูโรนะ
0: ครับ
1: ยูโรอ่ะ
0: แต่ก็ต้องดูดีๆนะบอลโลกนี่ก
1: ็
0: ตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าเคยนี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลนี้
0: โอ้มันถูกหวยเลยนะ
1: เออก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
0: มีข่าวกับทีมไหนอยู่เนี่ย
1: ก็ลิเวอร์พูล
0: เหรอ
1: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่ไอเดียวมังเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดลูเบนอมูริมนะ
0: ไปมิลานใช่ไหม
1: คุมมิลานแล้วนะ
0: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
1: หมายถึงอมูริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
0: หมายถึงมิลานเนี่ยฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดีใจ
1: ครับ
0: โอ้สุดท้ายอโมริมโอ้ยตาย
1: ของดีดี
0: เหรอ
1: เออ
0: ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับโน่นปรับนี่โอ้โห
1: หลังสามแน่นอน
0: โอ้นะฮะ
1: โอ้โหแกก็ร้อนวิชาเหมือนกันนะลูเบนอโมริมอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เซ็น2ปีเองนะ
1: เซ็น2ปี
0: ครับ
1: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
0: คร
1: ับ นะครับมิลานก็ปลดอเลเกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหารอะไรไปหมดอะ
0: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอะก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันเขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
1: ครับแล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามนี้
0: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วไม่เหรอ
1: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไง
0: เออ
1: โอ้เขาเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรว่ากันไป
0: อ
1: เออแล้วก็คือนะวอลเลย์บ้านเราก็แฟนๆเขาก็โหดอยู่
0: โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
1: ใช
0: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
1: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทั้ง2ถึง3นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดนึงนี่ยากมาก
0: หมดสิทธิ์เลย
1: เออเพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
0: ใช่
1: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
0: ใช่ๆ
1: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจากอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
1: 20:30 ทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง 20:30 นะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับโมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
0: นี่
1: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
0: เฮ้ย
1: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
0: เป็นไง
1: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
0: ต้องชนะเลยนะ
1: ต
0: ้องชนะเลยนะ
1: ชนะก็ละ1ล้าน1ล้าน
0: ก็ได้ไปขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี้ให้ไปเลย 200,000 ก่อน

0: ชั้นนะเราตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
1: ครับ
0: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์เนี่ยแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
1: ครับ
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ใช่
1: ที่อินดอร
0: ์ครับ
1: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
0: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
1: วันนี้ใช่
0: ใช
1: ่ก็เงินเหลือมั้ยล้านเดียวเบาๆนะซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิวๆ
0: ครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี่เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่เปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
0: ใช
1: ่คนดูนี่ก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
0: โอ้ก็ตีกันอย่างสนามไอ้เมื่อที่ที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
1: ใช่
0: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงสนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นอ่ะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอ่ะสมมุติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เ
0: นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเราแพ้2 3ได้มาแต้มนึงแต้มนึงไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นพวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือแคตตากอรี่แรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เออ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเออ
1: ครับ
0: เขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะ2แมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมก็น่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่
0: เออใช่แล้วเพราะตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเราเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าเราได้ในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
1: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นเงี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แก่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เน
1: าะคุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรให้กี่คะแนนคะ
0: อ๋อ
1: มีใครถีบอะไรตอนไหนมาฮะหมายถึงอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันหมายถึงไอ้เรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลดยอง
1: โอ้โหในเจลดยองเลยเหรอ
0: เออ
1: โหอย่างนานเลย
0: ก็2010ไง
1: 2010เลยนะ
0: เออแต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: น
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
0: ที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: เ
1: ปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่
0: สารเห็นสารคดีบอลเลยเต็มไปหมดแล้วมันมีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่ไหมอ๋อ
1: ทนายปีศาจ
0: ทนายปีศาจโ
1: คจบแล
0: ้
1: วดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลยเลย
1: สนุกดีสนุกดีย
0: ังไม่ดูเลยเนี่ย
1: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
0: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
1: ใช่
0: ค
1: ือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ของทุกประเทศเลยนะ
0: แล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอันนี้ไหมอ่ะเดนนิวคัพเนี่ย
1: โอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณรถ
0: มีส่งหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
1: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
0: ครับ
1: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
0: พอแล้วหมดเวลาฮะ
1: เอา
0: ย่างเอาต่อครับ
1: 10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับ3-4ราชานะฮะอันนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊ก

0: บิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสวนกุหลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
1: สวนกุหลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไม่ใช่ไหม
0: เมื่อวานก็เปิดตัวทีมฟุตบอล
1: ฟุตบอลแชมป์มาไหมแชมป์อีพฤติคุณเนี่ยมาไหม
0: แชมป์ก็วัสุทธิฮะ
1: วัสุทธิมาไหม
0: มาทำไมฮะ
1: เหร
0: ออ๋อแต่รายการนี้มาดิ
1: มาใช่ไหม
0: มารายการนี้มาก็สงขลานี่เป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สงขลาราชสีมานี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10 โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสารวิทยานะครับก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
1: ครับ
0: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องไปดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีลองไปดูในซุปนี่ดู
1: ครับ
0: เขาจะมีช่อง Daily News อยู่นะฮะเปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อโตนาลี่แล้วครับจากคุณเชษโหจริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังเลยฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะคงยากฮะโตนาลี่เนี่ย
1: ครับ
0: ของดีๆนะฮะ
1: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
1: เขาคุณจะไปสเปอร์ไง
0: อ๋อล่ะ
1: เออไม่ไม่เอ้าเวลาคือระดับแบบโตนาลี่อ่ะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอ่ะใช่ไหมเราแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
0: ันก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
1: มันก็ต้องเลือกอ่ะแล้วอย่างโตนาลี่นี่มันไม่ใช่แบบโหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอ่ะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าว่าแต่โตนาลี่เลยไอ้บัวดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
1: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
0: โอ้โหน่าจะแพงอ่ะต่ำต่ำนี่ก็ได้มี50-60อ่ะ
1: ใช่ว่านี่ก็อายุน้อยไง
0: ใช่อายุ18
1: น้อย
0: โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเล่นดีจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลย
1: น
0: ้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
1: เฮ้ย
0: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เฮ้ยนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลต้องไป
0: เออใช่
1: บอลแล้วนะ
0: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
1: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ5:10 นอ้อวันนี้มาเร็ว1 นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16/6ค่ะวันนี้16 มิถุนายน 2569ค่ะวิทยุสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะดาวเฟซด้วยค่ะ LTM ซุปเปอร์สเตชันของเราตี5ถึง7โมงเช้านะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้มีข่าวดีเอาข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1 บาทแก๊สโซฮอล์1.20 บาทนะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดตรง1.20 บาทต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้ปัญหาเริ่มตั้งแต่5:00 นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1 บาทนะคะตอนนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41.10 บาทE20 36.10 บาท E85 32.04 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.47 บาทแล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50.99 บาทนะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1 บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38.80 บาท B20 33.80 บาทแล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54.25 บาทนะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ต่างจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าดีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจเขาอย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้ามีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอานี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะเรื่องแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อ

ระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างตั้งสรรมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่าเป็นภาพดัดแปลงเป็นภาพ AI แต่ก็อยากจะส่งเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ชอบถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะนี่ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะหยุดแชร์นะภาพปลอมคือก็ไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้มีเดี๋ยวนะต้องสายมาได้ยังขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะรออยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะเดี๋ยวนะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรล่ะเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะคือไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

0: ้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเออเนี้ยคือบางทีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดเนาะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือทางตำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีละกัน27เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โหมีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14:30 เนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรจะยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้นะคะเอาไล่ยิงกันนะก
1: ็
0: พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
3: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงหมาพี่สายลุงค่ะลุงหมา
4: สวัสดีพี่สีกับน้องต้องกับผม
3: ครับสวัสดีครับคุณลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามินบุรีหันดง
4: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าบัตรทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันนี้ผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นน่ะไอ้โพสีนู่นน่ะผมไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
0: โพสีคือพัทลุงเหรอ
4: ฮะ
1: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
0: อ๋อฝั่งทนเลยเหรอโ
4: อ้โพสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56ครับ
0: อ๋อชอบให้เราเข้าใจถูกแล้วแต่สุขุมวิทพัทลุงและโพสี
4: ชุม
0: ชนโพสีนะอ๋อค่ะ
4: เป็นอนามัยที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโพสีที่56ตรงสุขุมวิท56ครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่ตอนนู้นเนี่ยเนาะก็ต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังต
0: ้อง
4: รออยู่เพราะว่าทั้งที่ว่าเราหาหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมินบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาใบส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาใบส่งเขาถามว่าใช้สิทธิ์อะไรผมบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นผมก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเ าก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเนาะก็ไปติดที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาไปส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
1: ่มันขึ้น
4: โรงพยาบาลที่เราขอสิทธิ์เอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นสิทธิ์ของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาไปส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
1: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับผมลุงท่านที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
4: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: น่าจะได้นะลุง
4: โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ
0: โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเพราะว่าเขาสงสัย
0: ใบส่งตัวทุกครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนานะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเอาอ่ะครับเพราะไป
0: นี่คือเอามาทั้งสิบเลยใช่ไหมกี่ใบเอามาเป็นสิบใบเหรอคะ
4: ลาดกระบังไปสุขุมวิทถึง60 กิโลนะคุณศรี
0: ค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้เหรอคะ
4: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี้สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็คือหาหมอทุกๆ3 เดือนอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็เลยสงสัย
4: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
0: ค่ะ
4: แต่ผมไปหาที่เยือนที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30 บาทก็ไม่ต้องเสียก็คือเขาให้หาเลยอย่างเงี้ยนะครับ
1: เขาก็ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
4: ถ่ายรูปแล้วก็จบก็หาหมอได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลลุงนะ
0: ต่อรู้ไหมที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องใบส่งตัว
4: โรงพยาบาลนวมินทร์1ครับผม
0: นวมิน
1: ทร์ผมคิดว่าสิรินธรเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ก็จะต้องใช้ใบส่งตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินธรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
4: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ้
1: มันเจ้าของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
4: เหรอแต่ก็ไม่เป็นไร
1: สังกัดกระทรวง
4: ไปเอา
1: สาธ
4: าร
1: ณสุข
4: ไว้ปีหนึ่งนะแต่ปีหนึ่งต้องไปเอาปีหนึ่งเลยนะครับ
1: คุณลุงอย่างนี้ไม่ลองโทรไป1330แล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้มานานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินธรเลยดีไหมล่ะ
4: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้ตะกอนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
1: ครับ
4: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่มาที่สิรินธรนี่ตอนนี้ไอ้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลลาดกระบังมันเต็มผมว่าจะย้ายมาลาดกระบังใช่ไหมและเขาก็บอกว่าใกล้ที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินธรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ลาดกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
0: ดูยุ่งยากอะไรอย่างงี้เน
4: า
0: ะ
4: ยุ่งยากยุ่งยาก
0: ใจด้วย
4: ถ้าการที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ลาดกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเลขที่อะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้อ่ะครับ
0: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจอมรบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามเรียกว่าข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเรนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่องเนาะ
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลุงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12 ใบทุกเดือนเหรอคะ
4: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1 ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
0: ให้เราก็ได้มาเลย1 ปี
4: แล้วได้มาเลย1 ปีเราก็สามารถหาหมอได้4 ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
0: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ย คิดว่าใบส่งตัวนี่อาจจะไม่จำเป็นแล้วในโลกปัจจุบันเนี้ย
4: อืมใช่มันน่าจะแบบน
0: ั้
4: นแล้ว
0: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทางไปหาหมอ
4: ข้อมูลของเราอะมันอยู่ในไอ้ข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราได้คอมอยู่แล้วในโรงพยาบาลน่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินน่ะลุงเวลาเขาจะไปเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเพราะน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะสมมติว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสิรินธรใช่ไหม
4: ใช
0: ่เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมเหมือนบริการทั่วแล้วล่ะนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะทั้งรุ่งอย่างนี้ไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยอย่างนี้ค่ะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถือว่ามันต้องเงินคนละส่วนอย่างเงี้ยเหรอ
0: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองอย่างเง
4: ี้
0: ยค่ะ
4: ยากโคตรยุ่งยากเกินไป
0: ยุ่งยากเกินไปนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
4: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
0: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องโด่ง
4: ครับผมคร
1: ับผมใช่เลย
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ดูข่าวกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะโอ้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3 ถือมีดไล่ฟันก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะลุง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่ทำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เด็ก17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะเดี๋ยวคิดดูแล้วนี่เด็กป.3 ก็มีมีดไปโรงเรียนป.3 ไม่ถูกหดค่ะ
1: ป.3 เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ป.3 ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครูนะสาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
1: ลงกับเพื่อนไม่ได้มาลงกับครู
0: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงในที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องดวงเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
1: ครับ
0: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ 4-6 เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
1: ครับต้องดูแลใกล้ชิดทันที
0: ย้ายกลับบ้าน
1: ครับผมโอ้เป็นครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ครูก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนีสุด
1: ก่อนเด็กเวลาเขาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะวิ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่ง
0: ไปที่
1: เป็นอะไรของผู้หญิง
0: วิ่งที่หูไม่วิ่งน้ำมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเหมือนในคลิปเลยแหละในคลิปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมเขาต้องขอบคุณพันลงเนาะ
1: โอ้ดีแล้วไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะ
1: อ
0: ือพฤติกรรมก่อนหน้านี้นะลุงเด็กคนนี้
1: คร
0: ับ รีดเงินรีดถ่ายเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
1: โอ้โหคือเด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
0: จริงค่ะ
1: ดูแลกันไปที่ดอนเมืองก็มีอีกคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะนะตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกาเขาไปนะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปจนบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะฮะจากนั้นก็กลัวความผิดก็เลยเถิดเลยฮะทีนี้หั่นศพซะเลยผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่หวังจะหั่นศพแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านเพื่อประวิงเวลาเพื่อหลบหนีอ่ะพี
0: ่
1: โหมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะ
0: นั่นสิ
1: ล่าสุดนะจับกุมได้แล้วนะครับนายกฤตนัทนายสุปกรณ์และนายชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุศาลอนุมัติหมายจับไปตามจับกุมมาได้นะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับ
0: จับได้เรียบร้อย
1: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุปการีเขา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุปกรณ์เนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
0: โอ้โหโหดเป็นจริงๆเลย
1: นี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกามีการกล่าวหากันนะครับนี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าสุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเ
0: ถอะทำคนเดียว
1: แต่เพื่อนอีก2คนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
0: แล้วติดล่างแหไปด้วยไหม
1: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนั่นแหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
1: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
0: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.อันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินทร์ วินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางนี่นะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมาว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าสังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนเนี่ยครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใครก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการรุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามปรามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะส่วนมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่าเอามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะก็ในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง2-3คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากน้องดงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าก็ตั้งเลยบอกเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวเนาะ
1: ครับคือคนไม่ในคลิปเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที่เขาจะมีการขีดกันเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที่มีข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสันพอวินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโอ้ยแพง

0: ซึ่งแต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์มันพูดยังไงหรือว่าทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยพยายามไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะเห็นเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งพี่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปก็ยืนแถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินอะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
1: ก็เปิดเรื่องจนได้นะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดวง
0: ครับ
1: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสู้คดีดีๆนะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากนะว่าไหม
0: ครับ
1: นี่ค่ะตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันนะส่วนน้อยด้วยอ่ะช่วยว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตรงโล่ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มนึงอ่ะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากในแถวลังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
0: ครับครับ
1: ค่ะตรงเรื่องบริการเนี่ยเป็นเรื่องที
0: ่
1: ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้อง
1: หลายเรื่อง
0: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
1: ใช่
0: เพราะคนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่บินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปเนี่ย2 3 4คนแถวนั้นน่ะไม่รู้กี่คนล่ะเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วก็นำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่โอ้เขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวนั้นป้องกันได้ขนาดไหนครับ
1: ใช่เลย
0: เห็นบอกว่าคนในพ่อก็ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงที่เอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินหนอกมาก่อนเอาเงินหนอกประกันลูกชายเนี่ยฮะ
1: 500,000
0: บาท
1: ค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะดุตชด.ปืนดุค่ะมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะต้องศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี้

0: เนาะประมาณนี้ครับผม
1: เราพักกันเลยไหม
0: ได้ได้ได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ6นาฬิกา9นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องดง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2หางก่อนค่ะจิ้งจก2หางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมินะคะเลขเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้นะคะปกติจิ้งจกมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะเห็นไหมพอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาภนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะการพูดถึงโชคลาภนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่นนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะนนนี่ลูกสาวของคุณแอนซีเรียมค่ะน้องดงหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: ชื่อน้องไก่ก็เป็นคุณยายแล้วสิเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยคุณนนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟกต์สุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่า อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะมากนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบเรียกสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: แล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะ
1: เ
0: นาะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอานนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของวินลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมมันคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี
1: ้ขอบคุณดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเกลอ่ะ
1: น้อง
0: เกลอ่ะเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินน่ะไปเจอน้องเกลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็จังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาคุณจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคือคุณอนุทินขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะน่ารักมาก
1: สงสัยน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้พี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่สมพูดหรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกก็ยิ้มอายนะแต่น้องเกลก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนัก ส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกลทำปากสูน่าน่ารักมากเออน่ารักจริงนี่คือการที่เกลไปโผล่ที่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบเหรอใช
1: ่ไห
0: มเป็นงานโครงการในช่วยไทยพัสอ่ะก็ไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกลมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอกเออเออน่ารักมาก
1: เมื่อวานไอ้เมื่อวานเขาเป็นนี่ไงพี่คือตอนนี้น้องเกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้าหนึ่งเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิลบอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่เนี่ยแล้วเมื่อวานเป็น
0: บุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได
0: ้อ๋อเออใช
1: ่ก็เลยเอาคงจะน้องเกลไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลนี่แหละเนาะเออ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพัสว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอะเมื่อวานเนี้ย ถ้าใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: เออผมก็โปรโมทเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหมดแล้ว
0: จริงๆลุงหนูต้องเติม15และ16นะเออ1และ16นะไม่ใช่จะเติม1และ1นะมันนานไป แล้วคิดดูเกลก็ไปถึงทำเนียบนะวันนี้มันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรอที่1นะคะเออแล้วอะไรรู้ไหมในสื่ออ่ะพอข่าวนี้ออกมาเอาไทยรัฐแหละตัวดีเลยไทยรัฐบอกว่าเปิดภาพน่ารักน้องเกียร์บุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลียวลูกหนีไป โอ๊ยแหมเหลือเกินนะเกลทำดีมากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลเขาน่ารักเขาบอกว่าหนูตัวหน้าเขาก
1: ็
0: น่ารักน่ารักมากเลยลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอ่ะเห็นบอกว่า17ล้านนะน้องดง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี
0: ่เออ
1: ก็ต้องก็เดินไปที่ไหนก็เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นเขาเอารูปน้องเกลมาตั้งไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: เออเนี่ย
1: ตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อืมก็น่าจะ7 หลักก็ต้องมีนะ7-8 หลักอ่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละ7-8 หลักก็บอกว่านะคือถ้าทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเมื่อวานนี้เขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: อืมอ๋อแม่ก็เลยรับไปด้วย
0: ใช่ถูกอืมค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไปร่วมประชาสัมพันธ์
1: นี่แหละนี่ว่าลูกให้คุณเนาะ
0: ใช่สุดเลยนะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
0: โอ้โหนี่ก็ให้คุณ
1: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งครรภ์ผลการตรวจยืนยัน
0: ยังมีคนไม
1: ่
0: เชื่ออีกนะยังมีคนไม่เชื่ออีกนะต้องว่าย
1: ังมีคนไม่เชื่อ
0: น้องฟารีดาท้องจริงหรือเปล่าสรุป
1: เมื่อวานโหนกระแสเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20 มิถุนายนนี
0: ้เอาตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมกลัวจะกระทบกับลูกในครร
1: ภ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานละ
0: อ๋อ
1: เอออ ื
0: ม
1: แล้วครับ
0: พร้อมแล้วนะ
1: พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินตินนะครับนักร้องนิวคันทรีเมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์รถทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมาก นะครับเธอก็ยังเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสอ่ะนะว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันตราซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสมุดสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มานะครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่เห็นบอกว่าที่เธออึกอักอึกอักในรายการนะพี่เขามีการถามถึงว่าน้องฟานเนี่ยส่งเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ฟิล์มอันตราซาวอ่ะนะครับฟิล์มอันตราซาวเนี่ยไปให้แฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟก
0: โฟกกับปอม
1: ส่งไปเหมือนกับจะไปบอกทางผู้หญิงคนเนี้ยว่าฉันท้องแล้วนะฉันท้องกับเขาแล้วนะนะน้องฟางก็บอกว่าวันนั้นมันมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละแล้วประเด็นนี้อึดอัดรายการพี่พอคุณหนุ่มกัญชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงจะส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไงถือก็อ่ำอึ้งอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับคือคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดเนี่ยคือเพจซ้อฮะเพจอีซ้อเนี่ยฮะอีซ้อเนี่ยขึ้นว่าให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วอึดอัดจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเออซ้อเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
0: ่คร
1: ับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเขาก็เลยแนะนำเธอว่าเออนี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยอีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
0: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงน
1: ี่
0: หรอ
1: ใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเธอว่าแหวนระแวงไปหมด
0: นะฮะแล้วสรุปใครสั่งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโฟกไปให้อ่ะ
1: สามเบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี
0: ่เขาไม่บอกเหรอ
1: พี่หนุ่มกันใช้อับพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอ่ะก็จับมากันอ้ําอึ้งๆกันอยู่นั่นน่ะสามเขาบอกสามตลอดสามเบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่3ส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้นะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโฟกทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ยหนุ่มบอกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนเขาจะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไม่ได้เป็นซาแซนแล้วเขาก็ต้องเอา

0: คนเขาก็จะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไม่ได้เป็นซาแซนแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาเป็นคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีก
1: โพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยเออเคยประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะ
0: อืม
1: เออเนี่ยก
0: ็ครับ
1: ก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส
0: ่
1: วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก๊อตก็โพสต์ให้กำลังใจตินๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่ตินๆกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นเขียนข้อความว่าก่อนหาตังค่านมหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสต์สามหนุ่มมุต้าตินวงนิวคันทรีที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแปลว่าไปทางไหนดีพวกเพิงนุต้าตีนนิวคันทรีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนุขายกุ้งต้าขายเค้กตีนเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อตเออก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะเออเราบอกขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อตโพสต์แบบนี้เออนี่ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหมเออต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่เออ
0: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินๆไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้ครับพี่อ๋อ
1: 24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบก่อนเขานัด21
0: ใช่แล้วก็เป็น20ละ20มิถุนายน
1: อ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเออเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวตรวจได้
0: ครับ
1: ไม่กระทบกับลูกค่ะ
0: โอ
1: ้โหก็ตามนั้นเนาะใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาก
0: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลก
1: รอบแรกนัดแรก
0: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
1: ดู
0: จะใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนมีคนก็รอดู
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยครับจะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะ
1: อ๋อ
0: นะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เดี๋ยว8โมงนะกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขามีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
1: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
1: ่โอ้
0: โหที่บินไปเลยถ้าบินไปจากอิหร่านเลยเนี่ย
1: มันน่าจะมีไหม
0: เออมันได้ไหม
1: เออ
0: แต่เขาได้ได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
1: เออเท่านั้นนะเขาบอกว่า
0: ต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
1: อ๋อ
0: ค่ะนะครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวก็
1: เดี๋ยวรอ
0: ดู
1: ตาม
0: โอ้

0: ม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี้ยอิหร่านเนี่ยอเมริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโห่มั้ยไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นนะพี่พอเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโห่นะ
1: โอ
0: ้เป็นคนในสนามโห่ว่าจะเป็นคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนามอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมา
1: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอะเนาะมีพิธีเปิดอ๋อก็มีหัวเล็กน้อยนะอืมเวลาอิหร่านสู้สู
0: ้อิหร่านสู้สู้เน
1: ี่ยอิหร่านสู้สู้สู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอนไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกนะก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าเอ้ยไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเคปเวิร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย 5-6 ลูกหรือเปล่ามาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนซึ่งเป็นเต็ง1นะเต็ง1ของบอลโลกครั้งนี้นะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ 3-4 ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ไว้อย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปบวดทีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้โอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป์ลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองเขาพยายามลุ้นไม่ให้เสียประตูนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่า มาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันก็ดูยิ่งใหญ่ยันสเปนได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุจะเองจะเอเชียอีกทีนึงนะฮะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็นำลูกไกวอยู่1-0นะพี
1: ่ค่ะ
0: ครับทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะบันเทิงกีฬา

0: ปิดยังยังไม่ให้ปิดยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดเร็วไปเอานี่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้ให้เราต่อ
0: ฮะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่2 17-21 โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์ณัฐธนิชาปิยานุชกัญญารัตน์ธิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกันเลยาอัชนาพรมาครบเลยสศิภาพรวลิศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่าทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรุ่ง
1: ยูเครน
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกว่าผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศบัลแกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็วันพรุ่งนี้ตบกัน 20:30 นะพี่ไทยนะจริงๆมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็5โมงเนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด์แล้วก็ไฮไลท์ครับ 20:30 นะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบลิงไซส์ติดโค้ดเลยอะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะลิงไซส์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ย
1: ไทยเราไทยเราลงเล่นละ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ้โอ้แล้วบัตร 4,000 นะยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ยผมลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคานะว่าเดี๋ยววันเล่นเขาดูกันเถอะแต่300ก็มีนะ300อยู่ชั้น2ข้างบน
0: ก็ไปเอาบรรยากาศ300ก
1: ็
0: ได้
1: ชั้น3เลยชั้น3เลย300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600ครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมด
1: สี่พันนะนัดหนึ่งนะ
0: โอ้ยสี่พันราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกๆก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่สองเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่เต็มหรอกนะไปเชียร์กันได
1: ้บรรยากาศก็จึงดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้ยเต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ตั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหรออ
1: ุ้ยบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่าแฟนวอลเลย์บอลนี่ไม่ธรรมดาเต็มหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะม
1: ี
0: กำลังใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่ากดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวห้าสุดแถว A 4,000 บาทแต่ผมกดจองเลยผมกดจองให้พี่สีเลยแต่พี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลยนะมันรู้สึกสนุกนะดูบอลเล่บอลอ่ะมันสนุกมากเนาะเป็นอะไรที่แบบ
1: ในสนามเขาจะมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะกล้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันเขิมอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้ง
2: โอ้
0: แล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.สุรัตน์อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องดุ้งชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อแมตช์ถ้าทีมไทยคว้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก
0: ็ดูชมทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: ใช่ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี้ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะนั้นก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ200,000ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้200,000ก่อนออเดิร์ฟ
2: น
0: ะ
1: ค่ะถ่ายทอดไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี
0: ่โอ้กลางวันก็เต็มทั้งที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก
2: ็
0: ปิดได้ยังปิดได้นะคะ
2: ครับผม
0: เราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงจิ้งจกสองหางเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบน้องดง
2: ครับ
0: เมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
1: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบอย่างนี้เหรอ
0: ครับใช่คุณก็ตอนที่มิกเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเขาประชุมสมช.ใช่ไหมแล้วระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้คุณอนุทินก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะรุดินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปเลยดีร้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ขำดี
1: อุ้ย
0: โชคดี
1: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
0: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะเนาะมันโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะนายโยงถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวพยายามตอบถามถึงกรณีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้านี่นะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไง คือเนื่องมาจากว่ามีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าไม่มีนะเออแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวาสองบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงเออคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเออเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะเออก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นรถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียมการอะไรยังไงนายกไม่ได้พูดตรงนี
1: ้ก็ไม่อยากไปพาดพิงเนาะไม่อยากไปพาดพิงหรือพูดถึงเพื่อนบ้านอ่ะครับ
0: ค่ะเนาะมันก็กระทบนะเอาสมมติถ้าพูดนะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี้
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองเนี่ยไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
0: ์
1: น่าสงสัยว่าอยู่ๆเนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่น2คันนะสองคนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ให้ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสอง
0: ค่ะ
1: นะครับตีสองของวันที่12แล้วก็ตีหนึ่งของวันที่15มาสองรอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไงเดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะ
0: ต้องใจเลย
1: นั่นสิครับนี่ฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายเลยดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ของร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
0: แปลก
1: เมื่อวานนี้
0: ไม่ได้ทำอะไรต่อ
1: ไ
0: หมแค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
0: แปลก
1: เทศบาลก็ต้องช่วยกันนะใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดู
0: เนาะ
1: อย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
0: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่พี
0: ่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ด
1: เอาไว้ให้ครบ
0: ต้องมันทึกไว้ตลอด
1: ครับ
0: ค่ะ ไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
2: ครับ

0: ส่งต่อให้กับเมธิชา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครอง

เลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ค่ะเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงนะพี่สีน้องเมื่อเช้านี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปลองคุณบ้านระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินตรงเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
3: ปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือใครที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนต่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดี
4: ปลาต
3: กโดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบลนะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
4: น้องก็กดดันเนาะ
3: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการปล่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหเนี่ยค่ะญาติก็บอกว่าโอ้โหดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทองออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
4: โอ้ครับ
3: เนี่ยเนาะอายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะนี่ค่ะ
4: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ
3: ก็น่าจะติด

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกันยูAmerican University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็